0: ครู่กลับมาจะติดตามครับ
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: หรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องอย่า

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
4: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าเมื่อวันที่21มิถุนายน2569เวลา1นาฬิกาหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคายปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนและเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนริมแม่น้ำโขงในพื้นที่รับผิดชอบและสามารถตรวจยึดยาบ้าจำนวน 1,595,600 เม็ดซึ่งบรรจุอยู่ภายในกระเป๋าจำนวน5ใบบริเวณด้านหลังวัดเทพนิมิตสถิตฐารามตำบลเวียงคุกอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบตัวผู้กระทำผิดในพื้นที่เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดของกลางทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานพร้อมดำเนินการสืบสวนขยายผลเพื่อติดตามผู้เกี่ยวข้องและเครือข่ายการลักลอบลำเลียงยาเสพติดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
5: คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์โลกหรือ FIM MotoGP Stafford ยังคงยืนกรานที่จะลงโทษแบนมาโกเบเซคียอดนักบิดชาวอิตาเลียนสังกัดทีมอาพิเรียเรซซิ่งห้ามเข้าร่วมประลองความเร็วในรายการกรังปรีออฟเช็ครอบชิงชนะเลิศเมื่อช่วงบ่ายวันนี้เนื่องจากเจ้าของรถหมายเลข72ซึ่งประสบอุบัติเหตุในการแข่งรอบสปินเรดได้แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวด้วยการผลักอกและทุบตีเจ้าหน้าที่ที่กำลังพยายามเข้าให้การช่วยเหลือเพื่อให้เกิดความปลอดภัยซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดกฎการแข่งขันข้อ 3.3.2.2 ที่ระบุว่าเป็นการกระทำที่ส่งผลเสียต่อผลประโยชน์และภาพลักษณ์ของกีฬาอย่างร้ายแรงแม้ว่าภายใน1ชั่วโมงเจ้าตัวจะยื่นอุทธรณ์ต่อคำตัดสินแต่ก็ไม่เป็นผลหรือลดโทษดังกล่าวได้เลยผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มH นัดที่2ทีมกระทิงดูสเปนชนะทีมชาติซาอุดิอาระเบีย4-0กลุ่ม G นัดที่2ทีมชาติเบลเยียมเสมอทีมชาติอิหร่าน0-0ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ500คะแนนรายการเทอร่าวอชมันโอเพ่น2026ที่เมืองฮันเล่ประเทศเยอรมนีประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศเทเลฟิสนักเทนนิสชาวอเมริกันมือ9ของโลกและเป็นมือ5ของรายการพิกล็อกพ่ายฟรานซิสเดียโฟผู้แข่งเพื่อนร่วมชาติมือ26ของโลก4-6ทั้ง2เซตผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมตบลูกยางสาวไทยพ่ายทีมสาวเนเธอร์แลนด์อันดับ8ของโลกทั้ง3เซต23-25 22-25และ15-25คะแนนทำให้มี9คะแนนอยู่ในอันดับที่14สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
6: พลังกายพลังใจเริ่มได้จากพลังงานความคิดคิดดีชีวิตดีสนับสนุนให้คนไทยมีพลังใจในทุกเช้าด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

องค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกอง

บัญชาการทหารบกเป็นประธานการประชุมชี้แจงและสั่งการต่อผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกครั้งที่9ทับ2569วาระปกติวันนี้เวลา 9:00 น.ณกองบัญชาการกองทัพบกโดยก่อนประชุมจะยืนแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา47วินาทีกองทัพภาคที่3เร่งเสริมความแข็งแกร่งผนังกั้นน้ำลำน้ำสายลุล่วงกว่าร้อยละ80เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและป้องกันอุทกภัยซ้ำรอยรัฐบาลเดินหน้าจัดระเบียบกัญชาทางการแพทย์ประชาชนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสร้านผิดกฎหมายได้ผ่านไลน์ @traffyfongduแม่ทัพภาคที่2ลงพื้นที่ปราสาทตากวายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์มอบวัตถุมงคลเหรียญรุ่นยุทธบดินทร์ศตวรรษ 20,000 เหรียญให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนสร้างขวัญกำลังใจกองทัพโต้หนังสือประท้วงกัมพูชากรณีกล่าวหากองทัพไทยนำธงชาติไทยปักในดินแดนกัมพูชายืนยันปฏิบัติภารกิจภายในอธิปไตยไทยยึดมั่นข้อตกลงระหว่าง2ประเทศและการแก้ปัญหาผ่านกลไกทวิภาคีหลุดทวีปลอดโรคออสเตรเลียอึ้งพบเคสต้องสงสัยติดเชื้อไข้หวัดนก H5 ครั้งแรกเร่งตรวจสอบรับมือเข้มอีโบลายังระบาดหนักสัปดาห์เดียวป่วยเพิ่มเกือบ 40% เสียชีวิตแล้วกว่า200รายพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: พบกับรายการกองทบกเพื่อประชาชนค่ะวันนี้เช้าวันจันทร์ค่ะ22 มิถุนายน 2569พบกับดิฉันนวลนภาสมัครสมานค่ะ
1: และผมสุธีสุขสากลพร้อมด้วยทีมงานครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศณัฐมนภักธนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณณัฐจันทรังสีเช้าวันนี้รายงานตัวคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทบกทั่วประเทศทั้งภาค AM และ FM รวมไปถึงคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio นะครับ
0: หลายท่านทักทายเข้ามาแล้วนะคะ
1: ครับทักทายพูดคุยกันได้นะครับเช้าวันนี้เป็นวันพระด้วยนะฮะวันธรรมสวนะนะครับวันดีๆของชาวพุทธในรอบสัปดาห์นะครับหลายท่านก็อาจจะแวะไปทำบุญตักบาตรที่วัดก่อนที่จะออกไปทำงานเช้าวันนี้
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับบุญก็เป็นพื้นฐานนะครับที่ทำให้ชีวิตเรามีความสุขนะฮะเรื่องราวของการทำงานนะครับก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้อาศัยขวัญกำลังใจนะครับก็ให้กำลังใจทุกท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติมะสดียาหมู่ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีครับเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการกองร้อยหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีจำนวน3 นายที่รักษาตัวอยู่ที่

0: โรงพยาบาลมายออำเภอมายอจังหวัดปัตตานีครับซึ่งก็ประกอบไปด้วย10ตำรวจเอกสุมิตรอยู่โซ10ตำรวจเอกอภิสิทธิ์ชูมีแล้วก็10ตำรวจเอกวิสิทธิ์พลศรีดีซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุความรุนแรงในพื้นที่โดยมีพันโทกรวิกละน้อยรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่42พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาร่วมให้การต้อนรับแล้วก็ร่วมพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานครับ
1: ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง3นายเนี่ยท่านได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะขณะที่ทั้ง3คนกำลังขับขี่รถจักรยานยนต์ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็ได้ถูกกลุ่มคนร้ายเนี่ยลอบจุดชนวนระเบิดแสวงเครื่องที่ฝังไว้บริเวณริมทางถนนชลประทานที่บ้านควนหยีตำบลปะโดอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีแรงระเบิดค่ะก็ส่งผลให้รถจักรยานยนต์ล้มลงแล้วก็ทำให้เจ้าหน้าที่ทั้ง3นายนั้นได้รับบาดเจ็บซึ่งการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นำมาซึ่งความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บตลอดจนครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะ
0: ครับเนี่ยนะอยู่ในพระเนตรพระกันตลอดเวลานะครับทักทายคุณผู้ชมที่เข้ามาแล้วในขณะนี้นะครับคุณสวัสดิ์ชาดาจากอุบลราชธานีครับ
1: ค่ะคุณสุรศักดิ์จากภูเก็ต
0: ครับคุณนิ่มจันทสิงห์จากอุดรธานีฮะ
1: คุณสวัสดิ์ชาดานะคะ
0: คุณวีระ
1: ค่ะ
0: วีระนะฮะ
1: คุณวีระนะคะคุณโอ๊ตด้วย
0: ครับ
1: คุณนิตยาค่ะ
0: ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เข้ามาในขณะนี้คุณลาวโขงเจียม
1: ค่ะคุณอามด้วยนะคะเห็นแวบๆเมื่อกี
0: ้ครับ
1: ค่ะ
0: ก็มาต่อกันนะครับข้อมูลข่าวสารต่างๆที่นำมาเสนอก็ต้องการที่จะเป็นช่องทางหนึ่งในการส่งกำลังใจนะครับให้ไปถึงเจ้าหน้าที่นะฮะโดยเฉพาะที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่างๆนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับคุณอนุภาที่ปราสาทตาควายตำบลบักแดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์พลโทวีรยุทธรักศิลป์แม่ทัพภาคที่2เป็นประธานมอบเหรียญวัตถุมงคลรุ่นยุทธบดินทร์ศตวรรษนะครับให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่กองทัพภาคที่2เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้แคล้วคลาดปลอดภัยนะครับโดยมีตัวแทนซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาจากหน่วยทหารต่างๆในพื้นที่ชายแดนร่วมรับมอบเหรียญเพื่อนำไปแจกจ่ายต่อให้กับกำลังพลในพื้นที่ของตนเองต่อไปนะครับซึ่งก็เป็นเหรียญที่เกิดขึ้นจากความเมตตานะครับของหลวงปู่ศิลาแล้วก็พระอาจารย์ต้อมหลวงปู่ศิลาก็คือพระเทพวัชรธรรมโสพลนะครับแล้วก็ครูบาต้อมหรือพระอาจารย์ต้อมพระพัสโรนี่นะครับก็คือพระเทพวัชรวิทยาคมนะครับนี่ฮะก็เป็นขวัญเป็นกำลังใจวัตถุมงคลนี้มีส่วนในการเพิ่มขวัญกำลังใจให้กับนักรบไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: ก็เป็นที่พึ่งพิงทางใจอีกทางหนึ่งเหมือนกันนะคะ
0: ครับ
1: ท่านแม่ทัพภาคที่2เนี่ยหลายท่านก็ไปแซวนะคะ
0: ค
1: ไปแซวท่านแม่ทัพภาคที่2ว่าท่านน่ะอยู่ฐานมากกว่าอยู่ที่บ้านซะอีก อยู่ฐานหมายถึงอยู่ฐานปฏิบัติการกับพี่น้องทหารชายแดนนี่แหละมากกว่าอยู่บ้านซะอีกนะคะ
0: แม่ทัพเติ่งนี่แหละ
1: ใช่ค่ะท่านแม่ทัพเติ่งนี่แหละซึ่งในวันเดียวกันเนี่ยวันเสาร์นะคะท่านแม่ทัพภาคที่2ท่านก็ยังได้ไปเข้าเยี่ยมให้กำลังใจแล้วก็มอบสิ่งบำรุงขวัญให้กับจ่าสิบเอกธานีพาหาซึ่งเป็นกำลังพลสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่16ค่ะซึ่งท่านนี้นะคะได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เหยียบกับระเบิดก็ทำให้ข้อเท้าซ้ายนั้นขาดระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งขณะนี้ก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วล่ะมารักษาตัวอยู่ที่บ้านบ้านอยู่ที่บ้านโคกสะอาดตำบลโคกนาโกอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรท่านแม่ทัพภาคที่2ท่านก็นำคณะไม่ใช่เพียงแค่ทหารนะจากที่เห็นเนี่ยหลายหน่วยงานเลยนะคะส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพ่อแม่พี่น้องประชาชนไปให้กำลังใจไปสอบถามความเป็นอยู่ของกำลังพลและครอบครัวท่านก็เป็นห่วงนะท่านก็เน้นย้ำบอกว่ากองทัพบกเนี่ยจะดูแลในเรื่องของการติดตามสิทธิสวัสดิการต่างๆหากมีสิ่งใดต้องการขอความช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลด้านสวัสดิการต่างๆกองทัพบกพร้อมสนับสนุนช่วยเหลือกำลังพลที่เสียสละอย่างเต็มที่ค่ะ
0: ใกล้ๆกันครับที่ฐานปฏิบัติการเขาแหลมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับโรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธินก็ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลกำลังพลตำแหน่งชายแดนนะครับได้ออกให้บริการทางการแพทย์เช่นการตรวจสุขภาพทั่วไปการให้ความรู้สุขศึกษาเรื่องโรคลมร้อนการป้องกันโรคไข้เลือดออกโรคพิษสุนัขบ้าการดูแลสุขภาพจิตของกำลังพลตำแหน่งชายแดนเป็นการอนุรักษ์กำลังรบนะ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ซึ่งก่อนหน้านั้นถ้าได้ติดตามข่าวนะคะท่านแม่ทัพภาคที่2เนี่ยท่านก็ได้ต้อนรับ คณะสื่อมวลชนด้วยนะคะ
0: ค
1: ในโอกาสที่ทางศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทบกนำโดยท่านพลตรีบินไทยสุวารีโฆษกกองทบกเนี่ยท่านพาคณะสื่อมวลชนหลากหลายช่องเลยนะคะ
0: ค
1: ไปพื้นที่ปราสาทคณาอยู่ที่อำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะซึ่งทางคณะสื่อมวลชนเนี่ยก็ได้ไปรับฟังการบรรยายการปฏิบัติภารกิจประกอบภูมิประเทศคือการบรรยายไปด้วยแล้วก็เห็นในสภาพภูมิประเทศจริงด้วยเห็นกับหูกับตาเลยนะคะเห็นถึงความยากลำบากที่ทหารไทยได้ปฏิบัติในห้วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการรื้อถอนการทำลายบันไดไม้ที่อยู่ส่วนในเขตอธิปไตยของไทยแล้วก็การวางแนวลวดหนามเพื่อป้องกันการรุกล้ำเขตแดนกองทัพบกเราก็เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ครับพื้นที่ปราสาทคณาก็ยังได้มีการจัดสร้างอนุสรณ์สถานเพื่อสดุดีวีรกรรมแล้วก็รำลึกถึงความเสียสละของร้อยตรีเทิดศักดิ์ศรีราชัยนะครับซึ่งผู้บังคับบัญชาผู้กำลังพลแล้วก็คณะสื่อมวลชนที่ไปครั้งนี้เนี่ยนะครับก็ได้ร่วมวางดอกไม้เพื่อแสดงความรำลึกถึงวีรชนผู้ปกป้องผืนแผ่นดินไทยนะครับโดยพลโทวิรยุทธ์รักษิณแม่ทัพภาคที่2ก็ได้กล่าวถึงการดูแลกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการสร้างขวัญสร้างกำลังใจแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับความสูญเสียตลอดจนการคงกำลังเพื่อเฝ้าติดตามสถานการณ์และความเคลื่อนไหวในพื้นที่อย่างใกล้ชิดครับ
1: ค่ะทางด้านของโฆษกองทัพบกท่านก็บอกว่าการนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ในครั้งนี้เนี่ยนอกจากจะไปเยี่ยมให้กำลังใจทหารชายแดนที่ทำหน้าที่แล้วเนี่ยยังเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนเนี่ยได้ไปเห็นกับหูกับตาในการทำงานในพื้นที่โดยตรงนะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พี่น้องประชาชนว่ากองทัพบกของเราเนี่ยยังคงทำหน้าที่24ชั่วโมงเลยนะคะทั้งในเรื่องของการเตรียมความพร้อมด้านฐานที่มั่นเส้นทางลาดตระเวนการส่งกำลังบำรุงรวมไปถึงสิ่งที่ยากมากนั่นคือการเก็บกู้ทุ่นระเบิดนะคะเราก็ยังทำงานอยู่โดยที่สำคัญนั้นคำนึงถึงความปลอดภัยของพ่อแม่พี่น้องประชาชนและกำลังพลตามพื้นที่แนวชายแดนเป็นสำคัญด้วยค่ะ
0: ครับสำหรับท่านที่อยากจะไปเที่ยวปราสาทคณาเนี่ยก็บอกพิกัดกันสักนิดหนึ่งเนี่ยนะครับปราสาทคณาเนี่ยเป็นโบราณสถานอีกแห่งหนึ่งในพื้นที่ชายแดนอยู่ที่ตำบลแนงมุดอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับตัวปราสาทเนี่ยก็อยู่ห่างจากหมู่บ้านแนงมุดเนี่ยประมาณ10กิโลเมตรเศษ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับปัจจุบันตัวปราสาทก็เหลือเพียงแนวกำแพงศิลาแหล่งสูงประมาณ 1.6 เมตรยาวในราว25เมตรแต่ก็ยังคงคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์และก็เผยให้เห็น สถาปัตยกรรมแบบโบราณนะครับซึ่งกองทัพบกและก็จังหวัดสุรินทร์จะได้ผลักดันให้เป็นพื้นที่สำหรับการท่องเที่ยวของไทยต่อไป
1: ค่ะที่สุรินทร์นี้ปราสาทตามแนวชายแดนก็มี3ปราสาทปราสาทคณาปราสาทตาควายแล้วก็ปราสาทตาเหมือนถมนะคะ
0: ครับ
1: ในอนาคตเราก็คงได้ไปเที่ยวกันนะคะ
0: ครับทักทายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอีกสักนิดหนึ่งนะ
1: ค่ะทักทายเพิ่มเติมเข้ามานะคะสวัสดีค่ะ
0: คุณสายลมนะฮะ
1: ค
0: ุณต้นน้ำปรมิน
1: ค่ะคุณชินวุฒิคุณสุพรรณสาคุณเจ้บุญยังด้วย
0: ครับคุณบัวลอยบัวพรหมีนะครับคุณพิพัชรบุตรุ่งสุขุนแค่นี้จากจังหวัดกระบี่
1: ค่ะเราตอบกันเลยนะคะ ค
0: ุ
1: ณสุธีเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของโฆษกกองทัพบกพลตรีวินไทยสุวารีนะคะท่านก็กล่าวถึงจากกรณีที่ทางรัฐบาลกัมพูชาเนี่ยออกมาแถลงการนะคะยื่นประท้วงถึงประเทศไทยของเราโดยกล่าวอ้างเกี่ยวกับกองทัพไทยว่าเราเนี่ยได้นำธงชาติไทยไปปักแล้วก็เชิญขึ้นสู่ยอดเสาในดินแดนของกัมพูชาบอกว่าไทยเราเนี่ยไปละเมิดอธิปไตยของกัมพูชานะคะ
0: ค
1: ทางโฆษกองทัพบกก็ออกมาชี้แจงว่าเอ๊ะการกระทำดังกล่าวเนี่ยไม่ได้เป็นการละเมิดหรือว่ารุกล้ำอธิปไตยของกัมพูชาแต่อย่างใดนะคะเราทำงานอยู่ในขอบเขตพื้นที่อธิปไตยของเราแล้วก็มีอีกกรณีหนึ่งนะคะอันนี้กล่าวอ้างอีกแล้วบอกว่าฝ่ายไทยของเราเป็นผู้วางเพลิงคลังสินค้าภายในพื้นที่บริเวณช่องจอมที่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งจากการไปตรวจสอบข้อเท็จจริงหลักฐานแล้วเนี่ยก็พบว่าไม่ได้มีการวางเพลิงแต่อย่างใดนะคะเหตุการณ์ไฟไหม้ดังกล่าวเนี่ยเป็นเพียงเพลิงไหม้แล้วก็ดับไปเองค่ะซึ่งตลาดช่องจอมเมื่อก่อนก็เป็นดินแดนค้าขายนะคะไปมาหาสู่แต่พอเกิดเหตุการณ์เนี่ยก็ทำให้เป็นพื้นที่รกร้างดังนั้นพออากาศร้อนก็เกิดไฟไหม้ขึ้นมาไฟไหม้กองขยะแต่ว่าพื้นที่ตรงนั้นไม่มีผู้พักอาศัยนะคะซึ่งก็ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแต่อย่างใดนะคะ
0: ครับโอ้โหพูดถึงก็มีพ่อค้าแม่ค้าที่สูญเสียรายได้เยอะเหมือนกันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: จากที่เคยขายของอยู่เป็นประจำตรงนั้นนะครับอ่ะก็ยืนยันนะครับว่าที่บอกว่านำธงชาติไทยไปปักแล้วก็เชิญขึ้นสู่ยอดเสานะทำอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทย นะครับไม่ได้ไปปักอยู่ในดินแดนของกัมพูชาแต่อย่างใดนะครับสำหรับกรณีที่มีการกล่าวอ้างว่าฝ่ายไทยได้ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบริเวณพื้นที่ปราสาทตาควายนั้นกองทัพก็ชี้แจงนะครับว่าฝ่ายไทยไม่ได้มีการก่อสร้างรั้วคอนกรีตตามที่มีการกล่าวอ้างแต่เป็นการจัดวางแนวป้องกันเพื่อความมั่นคงโดยใช้แท่งเบรียร์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่กำลังพลแล้วก็ลดความเสี่ยงจากการเผชิญหน้าอันเป็นมาตรการด้านความปลอดภัยที่ดำเนินการภายในพื้นที่ที่ฝ่ายไทยรับผิดชอบกองทัพก็ยึดมั่นในข้อตกลงที่ทั้งสองประเทศมีร่วมกันนะครับโดยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาผ่านกลไกทวิภาคีภายใต้หลักสันติวิธีเพื่อทำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพความสงบเรียบร้อยในบริเวณพื้นที่ชายแดนครับ
1: ค่ะคือเขามองออกมาเป็นรั้วคอนกรีตจริงๆไม่ใช่นะเป็นแท่งแบริเออร
0: ์
1: สายตาอาจจะไม่ดีนะคะ
0: นี่เขาตื่นเต้นตกใจไปหมดเลย
1: ตื่นเต้นนะคะเฝ้าจอบมองอยู่นะคะนะคะวันนี้นะคะทางด้านขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์เขามีการประชุมคณะทำงานสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียนครั้งที่7ค่ะในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซึ่งก็จัดโดยสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียนก็ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2523เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในกลุ่มประเทศอาเซียนนะคะแลกเปลี่ยนข่าวสารความคิดเห็นร่วมการให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยเฉพาะในเรื่องของการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากสงครามให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันนำในเรื่องของความสงบสุขมาสู่ภูมิภาคอาเซียนของเราค่ะ
0: ปัจจุบันนะครับสมาพันธ์นี้ก็มีประเทศภาคีสมาชิกอยู่10ประเทศด้วยกันนะครับก็มีบรูไนกัมพูชาอินโดนีเซียลาวมาเลเซียเมียนมาฟิลิปปินส
1: ์
0: สิงคโปร์ไทยแล้วก็เวียดนามครับซึ่งความร่วมมือของภาคีสมาชิกนั้นจะขับเคลื่อนโดยการจัดให้มีการประชุมของสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียนเป็นประจำทุกปีการประชุมครั้งนี้กัมพูชานั้นเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครับ
1: ค่ะไปทางภาคเหนือกันบ้างค่ะคุณสุธีทางกองทัพบกโดยกองทัพภาคที่3เนี่ยเขามีการจัดกำลังพลยุทโธปกรณ์เข้าปรับปรุงแล้วก็ซ่อมแซมแนวผนังก้นนะแนวผนังกั้นน้ำชั่วคราวกึ่งถาวรตลอดลำน้ำสายเลยนะคะที่จังหวัดเชียงรายป้องกันน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในห้วงของฤดูฝนค่ะทำงานมาตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถ้ายังจำกันได้เนี่ยเมื่อปี2567ค่ะคุณสุธีคุณผู้ฟังเกิดมหาอุทกภัยนะคะแล้วก็ดินโคลนถล่มในพื้นที่อำเภอแม่สายที่จังหวัดเชียงรายก็สร้างความเสียหายมหาศาลแล้วก็เกิดขึ้นในปี2567ต่อมาปี2568เมื่อปีที่แล้วเนี่ยกองทัพบกโดยกรมการทหารช่างก็เข้าไปจัดสร้างแนวผนังกั้นน้ำบรรเทาความเดือดร้อนไปแล้วบางส่วนนะคะแต่ว่าพื้นที่แนวป้องกันเดิมเนี่ยที่มีการดำเนินการไปตอนนั้นใช้ถุงกระสอบพลาสติกขนาดใหญ่หรือที่เราเรียกว่าถุงบิ๊กแบ็กเนี่ยพอใช้ถุงพลาสติกแล้วก็ตามสภาพนะคะก็เริ่มเสื่อมสภาพลงนะคะประกอบกับทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเขามีการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตถาวรตลอดแนวตลิ่งก็อาจจะส่งผลให้แรงดันน้ำนั้นเพิ่มสูงขึ้นเสี่ยงต่อการกัดเซาะแนวป้องกันเดิมจนพังทลายจังหวัดเชียงรายก็ขอรับการสนับสนุนจากทางกองทัพบกในการเสริมความแข็งแรงของผนังกั้นน้ำค่ะ
0: ครับกองทัพภาคที่3ก็ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเนี่ยครับโดยได้จัดกำลังพลจากกองพลพัฒนาที่3โดยมีกองพันทหารช่างที่4กองพลทหารราบที่4เป็นหน่วยหลักนะครับกำลังพลเนี่ย60นายพร้อมด้วยยุทโธปกรณ์20รายการก็มีรถบรรทุกรถโกยตักรถตักบรรทุกร่วมปฏิบัติงานกับกำลังพลจิตอาสาจากมณฑลทหารบกที่37กองพลทหารราบที่7โดยกองพลทหารราบที่3กรมทหารราบที่17ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายแล้วก็เทศบาลตำบลแม่สายโดยมีพื้นที่ปฏิบัติงานครอบคลุมตั้งแต่ชุมชนหัวฝายถึงชุมชนไม้ลุงขนนะครับรวมจุดที่ต้องเข้าดำเนินการทั้งสิ้น13จุดโดยแบ่งออกเป็น3โซนความยาวรวม 1,189 เมตรคร
1: ับ ค่ะเราพูดในภาพรวมทั้งหมดนะคะพี่น้องทหารเราได้ทำงานไปแล้วเนี่ยคิดเป็นความก้าวหน้าร้อยละ 80.74 นั่นเองนะคะทั้ง3โซนเลยนะคะแล้วก็คาดว่าจะเสร็จสิ้นในวันที่28มิถุนายนนี้ทำงานทั้งหมด45วันเป็นไปตามแผนที่วางไว้เลยค่ะ
0: ครับในห่วงที่ผ่านมานะครับผู้บังคับบัญชาจากกองทัพบกแล้วก็หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแล้วก็ติดตามความคืบหน้าของโครงการพร้อมกับให้กำลังใจกำลังพลผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องนะครับโดยมีพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3รวมไปถึงนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม แล้วก็เน้นย้ำให้การก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรมเพื่อให้ผนังกั้นน้ำมีความมั่นคงแข็งแรงสามารถรองรับสถานการณ์อุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ
1: ค่ะก็คนไทยไม่แรงน้ำใจเห็นทหารทำงานอยู่นะคะท
0: ั
1: ้งภาคเอกชนแล้วก็พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยขนอาหารขนเครื่องดื่มไปมอบให้เป็นกำลังใจให้กันและกันกองทัพบกโดยกองทัพภาคที่3ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมสนับสนุนค่ะ
0: ครับมาดูกลางกรุงกันบ้างเกิดเหตุระทึกนะครับเมื่อวันก่อน20มิถุนายนวันเสาร
1: ์
0: นะครับวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยกันศาสตร์ซีเมนต์ของอาคารพาณิชย์ทรุดตัวพังถล่มบริเวณถนนเจริญกรุงครับแขวงตลาดน้อยเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครเนี่ยเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ส่งผลให้จุดขึ้นลงรถโดยสารประจำทางได้รับความเสียหายรถยนต์ได้รับความเสียหาย2คันแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับก็คือนายประวิตรตุลาพันธ์ครับ
1: ค่ะซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวกองทัพบกก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะส่งกองพลที่1รักษาพระองค์โดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์นะคะที่เป็นน้องๆทหารจิตอาสาเนี่ยเข้าลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับกำลังให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะก็ไปช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจในการอำนวยความสะดวกการจราจรไปแจกจ่ายน้ำดื่มให้กับเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยแล้วก็ประชาชนแล้วก็ร่วมอำนวยความสะดวกด้านต่างๆอีกมากมายเลยค่ะ
0: ครับในช่วงนี้มีการฝึกปฏิบัติการร่วมพลเรือนตำรวจทหารประจำปี2569นี่ก็ต้องแจ้งให้ประชาชนได้ทราบด้วย
1: ให้ทราบนะคะ
0: มณฑลทหารบกที่23แจ้งให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลในเมืองตำบลศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นทราบว่าในระหว่างวันที่20ถึง27มิถุนายนนี้มีการฝึกภาคสนามหรือว่า FTXการฝึกปฏิบัติการร่วมพลเรือนตำรวจทหารประจำปี2569นะครับในพื้นที่สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้างค่ายศรีพัชรินและค่ายศรีหราชเดโชชัยจังหวัดขอนแก่นครับ
1: ทีนี้ห่วงของการฝึกเนี่ยพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็อาจจะเห็นการเคลื่อนย้ายกำลังพลยุทโธปกรณ์นะคะรวมถึงมีการจำลองสถานการณ์อย่าเพิ่งตกใจนะคะก
0: ็
1: แจ้งเตือนมาอย่าเพิ่งตกใจเป็นการซักซ้อมการฝึกเฉยๆนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือพ่อแม่พี่น้องประชาชนอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ด้วยนะคะการฝึกดังกล่าวก็เป็นการฝึกรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยการบรรเทาสาธารณภัยความปลอดภัยและการอพยพประชาชนจะทำให้เกิดความพร้อมเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงนั่นเองค่ะ
0: ส่งกำลังใจไปถึงเจ้าหน้าที่กองกำลังผาเมืองด้วยนะครับโดยเฉพาะหน่วยเฉพาะกิจชัยานุภาพเนี่ยนะครับได้จัดกำลังพลจากกองร้อยทหารพรานที่3209กองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3ร่วมกับชุดปฏิบัติการหมวดลาดตระเวนระยะไกลกองกำลังผาเมืองรวมชุด2ปฏิบัติการเนี่ยนะครับ2ชุดปฏิบัติการเนี่ยลาดตระเวนเฝ้าตรวจบริเวณช่องทางธรรมชาติบ้านแก่งทรายมูลตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็นู่นแหละครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะ18มิถุนายนในช่วงประมาณ5ทุ่มพบบุคคลต้องสงสัยไปขอตรวจค้นอ้าวบุคคลดังกล่าวก็ดันใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ก็ปะทะกันประมาณ5นาทีฝ่ายเรานั้นปลอดภัยส่วนกลุ่มขบวนการอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปทีนี้เข้าไปตรวจสอบนะครับก็ไปพบอะไรฮะ
1: ยาบ้า
0: ที่ครับประมาณ 600,000 เม็ดแล้วก็ฝิ่นดิบน้ำหนักรวมประมาณ 38.4 กิโลกรัมเลย
1: ค่ะต่อมาก็แถลงข้อมูลให้กับสื่อมวลชนทราบแล้วก็นำของกลางส่งสถานีตำรวจดำเนินการตามกฎหมายต่อไปอ่ะท้ายรายการแล้วนะคะกองทัพบกขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนายร้อยบุญยเกียรติวังเสนาที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยทหารปืนใหญ่สหพันธรัฐรัสเซียไปสร้างชื่อเสียงด้วยการคว้าผลการศึกษาระดับเหรียญทองให้กับกองทัพบกไทยของเราค่ะ
0: ครับวันนี้9นาฬิกามีการประชุมชี้แจงและสั่งการของผู้บัญชาการทหารบกต่อผู้บัญชาการหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพบกด้วยนะครับเวลาหมดเวลานี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
1: ดิฉันนวลนภาสมัครสมานค่ะ
0: พร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ด้วยมือที่ถืออาวุธที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103
3: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
4: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
3: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
4: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้า สมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
5: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
4: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
5: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
4: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
5: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
4: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
6: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
4: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
5: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
7: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ีแต่ไม่ต้องมีความชมเมื่อเราทำดีสิ่งที่เราได้ความสุขความภูมิใจที่เรารู้อยู่แก่ตัวเราเองไม่จำเป็นต้องมีใครมาชมเชยหรือให้รางวัลเราทำดีเพราะตัวเราเองอย่างทำ

0: บคุณผู้หญิงทุกคนครับ
1: ขอบคุณนะครับที่ทำให้หัวใจผู้ชายกระชุ่มกระชวย
2: ขอบคุณสำหรับรอยยิ้มที่น่ารักของพวกคุณ
3: ขอบคุณจริงๆครับที่ทำให้พวกเรารู้จักความอ่อนโยน
4: ขอบคุณครับที่ทำให้พวกเราไม่เหงา
5: ขอบคุณนะครับที่ทำให้โลกของพวกเราเป็นสีชมพู
6: ขอบคุณนะที่เป็นแม่ที่น่ารักของลูก
7: ขอบคุณครับที่ยังสร้างความสวยงามให้แก่โลกใบนี
8: ้ขอบคุณที่คุณไม่สูบบุหรี
9: ่ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
10: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา8นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับข่าวเย็นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงป่ะ
3: จริง
4: ว้าว
2: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงป่ะ
3: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
5: เสียวฟันน่ะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับ
3: เหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกที
2: แต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
3: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบาย
2: เพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
4: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซียวโต้ใกล้บ้าน
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: เช้านี้นายกประชุมกรอติดตามปัญหาทางเศรษฐกิจจากนั้นร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติด้านกระทรวงการต่างประเทศแถลงข่าวเรื่องไทยตอบเข้าร่วมกระบวนการประนอมเกี่ยวกับข้อพิพาทกำหนดเขตทางทะเลภายใต้อันคลอสและอีกหลายประเด็นวันนี้ติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
7: วันนี้เวลา 9:30 น.นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอที่ตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลจากนั้นเวลา 11:00 น.นายกรัฐมนตรีจะร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการดำเนินงานในการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติ 15:00 น.กระทรวงการต่างประเทศแถลงประเด็นเรื่องไทยตอบรับเข้าร่วมกระบวนการประนอมเกี่ยวกับข้อพิพาทในการกำหนดเขตทางทะเลภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันครอสโดยมีรักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศและอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายแถลงรายละเอียด 13:00 น.ส.ส.การดีเลียวไพโรจน์รองประธานคณะอนุกรรมการเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันดิจิทัลไทยแถลงข่าวประเด็นการรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชนในการเดินหน้าโครงการ Thailand AI Passport 10:00 น.ที่รัฐสภาครม.เงาพรรคประชาชนแถลงเรื่องการฉายภาพผลกระทบของระบอบสีน้ำเงินต่อวงการธุรกิจและก้าวต่อไปของการผลักดันร่างรัฐธรรมนูญที่ส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้งของประชาชน 13:30 น.ที่บ้านพระอาทิตย์นายปานเทพพัวพงพันธ์จะนำพยานปากสำคัญมาเปิดตัวครั้งแรกที่เป็นเหตุให้ศาลอาญาพิพากษาจำคุกทนายตั้มและแถลงข่าวประเด็นถูกใส่ความว่าหัวประมูลที่บ้านพระอาทิตย์ติดตามการประชุมบอร์ดกสทช.พิจารณาต่อในวาระสตรีมมิ่งแห่งชาติเพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงรายการโทรทัศน์ผ่านอินเทอร์เน็ตและเพิ่มจำนวนผู้ชมที่ยังมีประเด็นหารือว่าใครจะเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มใครจะเป็นผู้สนับสนุนเงินทุนรวมถึงการลงทุนด้านคอนเทนต์ดิลิเวอรี่เน็ตเวิร์กยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
8: ร่วมแรงร่วมใจแก้ไขปัญหาด้วยปัญญาและความสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
10: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็

0: ไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
0: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
0: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
0: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
0: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องปิดประตูตีแมวครับประเพณีตีแมวไร้ทางสู้ปิดประตูตีมันนั้นน่าเศร้าใจผู้อื่นควรมาเทียบเปรียบใจเราอย่าเบียดเบียนใครเขาจงเข้าใจคนไม่มีทางสู้ดูอนาถควรจะได้เปิดโอกาสให้สู้ได้จึงพอเหมาะพอสมนิยมใจไม่ใช่ใครรังแกได้ไม่เมตตาน้องๆครับสุภาษิตสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าปิดประตูตีแมวความหมายคือรังแกเบียดเบียนคนที่ไม่มีทางสู้ลักษณะอย่างนี้ถือว่าเป็นการรังแกผู้ที่ด้อยกว่าทั้งด้านของร่างกายด้านของสติปัญญาความรู้และก็ด้านอื่นๆทุกด้านเมื่อต่อสู้หรือเบียดเบียนรังแกอย่างไรเขาก็ไม่มีทางสู้ได้อย่างนี้เปรียบเหมือนการปิดประตูตีแมวแมวไม่มีทางหนีไปไหนได้ยังไงก็แพ้คนอย่างไรก็ตามขึ้นชื่อว่าการเบียดเบียนรังแกกันนั้นไม่ดีไม่งามทั้งสิ้นคนเกิดมาบนโลกนี้ควรจะมีเมตตากรุณาต่อกันไม่เพียงแต่เฉพาะกับคนเท่านั้นแม้กับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆก็ควรที่จะได้เมตตากรุณาเมตตาคือความรักความปรารถนาดีเพราะเขาเองก็มีทุกข์มีปัญหาชีวิตไม่แตกต่างจากเราจึงเรียกกันว่าเป็นเพื่อนร่วมทุกข์และเมื่อคนอื่นหรือสัตว์อื่นๆมีความทุกข์มีปัญหาเขาเหล่านั้นก็ต้องการการแก้ไขปัญหาต้องการไปให้พ้นจากความทุกข์หรือจากปัญหาที่ประสบพบอยู่ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องกรุณาคือคิดช่วยเหลือเกื้อกูลกันคนที่มีเมตตาคือความรักคนที่มีกรุณาคือความสงสารพร้อมที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นหรือใครต่อใครก็ตามก็ถือว่าเป็นคนผู้มีจิตใจดีเป็นผู้มีน้ำใจงดงามการที่เป็นคนมีน้ำใจกับคนอื่นในโลกใบนี้ถือว่าเป็นบุคคลที่ทำให้โลกนี้น่าอยู่เรียกว่าโลกสวยด้วยเมตตาถ้าเราอยู่ร่วมกันไม่มีเมตตาคือไม่มีความรักต่อกันไม่มีกรุณาคือไม่คิดจะช่วยเหลือหรือสงสารกันเลยการอยู่ร่วมกันก็เหมือนกับอยู่กับศัตรูเหมือนอยู่กับคนที่ไม่ใช่มิตรไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่คนโลกเดียวกันก็จะทำให้บรรยากาศของการอยู่ร่วมกันนั้นไม่มีความสุขมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นน้องๆครับเมื่อเราเกิดมาแล้วเรามีปัญหาก็ขอให้นึกถึงคนอื่นว่าคนอื่นเขาก็มีปัญหาเหมือนกันกับเราเรารักความสุขเกลียดความทุกข์อย่างไรคนอื่นก็รักความสุขเกลียดความทุกข์อย่างนั้นเหมือนกันถ้าเอาใจเขามาใส่ใจเราเปรียบเทียบกันดูแล้วก็พบว่าไม่มีใครที่จะน่าริษยามีแต่คนน่าสงสารมีแต่คนที่น่าช่วยเหลือเกื้อกูลด้วยกันทั้งสิ้นคนที่แม้จะร่ำรวยกว่าเราเขาก็อาจจะเป็นคนมีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง3วันดี4วันไข้ก็เป็นได้หรือบางคนอาจจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีแต่ว่าเขาอาจจะประสบปัญหาในเรื่องของการทำมาหากินก็เป็นได้ทุกคนควรค่าแก่การมอบน้ำใจให้แก่กันและกันไม่ใช่ว่ามาเบียดเบียนรังแกกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไม่มีทางสู้คนที่อ่อนแอกว่าแย่กว่าเราถ้าเราไปเบียดเบียนรังแกเขาเท่ากับว่าเราจิตใจอมหิตโหดเหี้ยมไม่มีมนุษยธรรมไม่มีเมตตาปราณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เราได้มีสัตว์เลี้ยงอยู่ในบ้านนะครับจะเป็นสุนัขจะเป็นแมวหรือจะเป็นนกสิ่งใดๆก็ตามที่เราเลี้ยงดูแลเขาไว้ก็ยิ่งต้องมีเมตตามีกรุณาเพราะว่าเราเลี้ยงจุดเริ่มก็มาจากความรักความสงสารมันแต่ถ้าเลี้ยงแล้วไม่ดูแลเลี้ยงแล้วเบียดเบียนรังแกมันเองก็คงไม่อยากจะอยู่กับเราเพราะฉะนั้นครับเรื่องน้ำใจไมตรีเมตตากรุณานี้ควรปลูกฝังตั้งแต่ยังเยาว์วัยใครก็ตามที่อยู่บนโลกใบนี้ก็ต้องการความรักความสงสารจากคนรอบตัวด้วยกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นก่อนนอนทุกคืนขอโปรดได้แผ่เมตตาครับคำแผ่เมตตาที่เราท่องมาที่เราแผ่มาตั้งแต่เรียนชั้นอนุบาลหรือตั้งแต่เล็กๆที่คุณพ่อคุณแม่พาแผ่เมตตาที่ว่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์
เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสวัสดีครับ

0: คุณผู้หญิงทุกคนครับ
1: ขอบคุณนะครับที่ทำให้หัวใจผู้ชายกระชุ่มกระชวย
2: ขอบคุณสำหรับรอยยิ้มที่น่ารักของพวกคุณ
3: ขอบคุณจริงๆครับที่ทำให้พวกเรารู้จักความอ่อนโยน
4: ขอบคุณครับที่ทำให้พวกเราไม่เหงา
5: ขอบคุณนะครับที่ทำให้โลกของพวกเราเป็นสีชมพู
6: ขอบคุณนะที่เป็นแม่ที่น่ารักของลูก
7: ขอบคุณครับที่ยังสร้างความสวยงามให้กับโลกใบนี
8: ้ขอบคุณที่คุณไม่สูบบุหรี
9: ่ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
10: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัย

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้าวหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz เคล็ดลับการเป็นพ่อแบบอู้หูหนูรักพ่อจังจากโครงการ
1: ใกล้กันอีกนิดนะพ
2: ่อไอ้สงสัยจังอะไรอะไรก็พอเพียงพ่อกับแม่ก็บอกหนูว่าเราต้องช่วยกันพอเพียงแล้วพอเพียงเนี่ยเขาทำกันยังไงล่ะคะ
3: สวัสดีครับผมเจี๊ยบพอเพียงนะครับขอเปลี่ยนนามสกุลสักหน่อยเพื่อเข้ากับบรรยากาศครับเรื่องประหยัดอดออมรู้อยู่รู้กินรู้ใช้หรือที่เขาเรียกกันฮิตๆว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละครับสามารถเริ่มต้นกันได้ง่ายๆนะครับที่บ้านของเราเองนี่แหละ อันนี้เจี๊ยบไม่ได้พูดเองเองนะครับแต่มีคุณพ่อที่เป็นคุณหมออย่างคุณหมอยงยุทธวงพิรมสารจะมายืนยันเรื่องนี้จากประสบการณ์ของท่านเองครับ
4: สวัสดีครับผมยงยุทธจากกรมสุขภาพจิตนะครับก็เป็นพ่อของลูก3คนนะครับการที่เราจะสอนลูกให้รู้จักพอเพียงหรือว่ารู้จักประหยัดเนี่ยนะครับคงต้องเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงวัยเด็กนะครับใช้สิ่งแวดล้อมเนี่ยแหละครับในบ้านเนี่ยเป็นตัวที่สอนลูกอย่างเช่นในหน้าร้อนอย่างเงี้ยนะครับเราก็ให้ลูกลองหาอุณหภูมิของการเปิดแอร์ที่คิดว่าทำให้อากาศเย็นสบายนอนได้หลับโดยที่ไม่ต้องห่มผ้านะครับพวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันอยู่ในชีวิตประจำวันเราทำทุกๆวันนะครับลูกก็จะมีความรู้สึกถึงคุณค่าของการใช้สอยแล้วก็โตขึ้นเป็นลูกวัยรุ่นที่รู้จักประหยัดแล้วก็กลายเป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักพอเพียงครับ
3: ฟังดูตัวอย่างจากที่คุณหมอเล่ามานะครับดูเหมือนจะเป็นการประหยัดในเรื่องเล็กๆแต่สามารถสร้างนิสัยประหยัดที่ยิ่งใหญ่ให้กับลูกเราได้แต่อย่าลืมนะครับไม่ได้เริ่มต้นที่ใครก็ต้องเริ่มต้นที่พ่ออย่างเรานี่แหละครับเพราะพ่อพอเพียงลูกจึงเพียงพอจริงไหมล่ะครับ
0: ขยับความไกลเข้ามาให้ชิดใกล้กันอีกนิดนะพ่อ
5: ขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอด
6: ทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะ
7: กินแบบนี้ดีกว่าอาหารแบบ2-1-1ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้ว
0: คุณกำลังฟัง

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: บำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพรจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
2: ยุงขยแยง1แมลงขยาบอาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
3: ์นายพระดอนปิศนานันทกุลส.ส.รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่พรรคฝ่ายค้านออกมาเรียกร้องให้ยกเลิกโครงการไทย AI Passportโดยอ้างเหตุผลเรื่องความคุ้มค่าความซ้ำซ้อนกับบริการ AI ที่มีอยู่แล้วและข้อกังวลด้านกฎหมายและความมั่นคงว่าสังคมควรแยกให้ออกระหว่างการตรวจสอบกับการสั่งยกเลิกโครงการโดยการตรวจสอบการใช้งบประมาณและการดำเนินงานของภาครัฐเป็นสิทธิ์และหน้าที่ของฝ่ายค้านรวมถึงเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแต่การตรวจสอบตั้งอยู่ควรตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงและกระบวนการที่เป็นธรรมไม่ใช่การสรุปผลล่วงหน้าทั้งที่ยังไม่มีข้อยุติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ปัจจุบันประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและการแข่งขันด้าน AI การมีข้อถกเถียงว่าโครงการใดเหมาะสมหรือไม่เป็นเรื่องปกติแต่ไม่ควรจบลงด้วยการปิดกั้นทุกความพยายามตั้งแต่ต้นพร้อมทิ้งท้ายว่าหากสังคมต้องการคำตอบที่ถูกต้องที่สุดก็ควรปล่อยให้ข้อเท็จจริงทำงานและตัดสินกันบนข้อมูลไม่ใช่บ่นกระแสทางการเมืองโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดประกาศปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษหลังสถานการณ์การสู้รบในฝั่งเมียนมาพื้นที่ตรงข้ามส่อเขารุนแรงหวั่นกระทบความปลอดภัยคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานครับ
4: นายธวัชชัยแสงแปลงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากออกประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษจากสถานการณ์การสู้รบในฝั่งเมียนมาพื้นที่ตรงข้ามหลังมีรายงานกองกำลังฐานเมียนมามีการเพิ่มเติมกำลังประมาณ200นายเข้าบริเวณพื้นที่ฐานปฏิบัติการป่าสักอำเภอเมียวดีจังหวัดเมียวดีซึ่งคาดว่าจะทำการตีกองกำลังกลุ่มต่อต้านบ้านผาลูตรงข้ามบ้านห้วยหมาวงหมู่9ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากภายใน 1-2 วันข้างหน้าซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวจากการประเมินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนเผชิญเหตุพบว่าเสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียนและคณะครูจากการสู้รบที่อาจจะเกิดขึ้นทำให้โรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์จึงประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษเบื้องต้นจำนวน1วันในวันนี้ซึ่งหากสถานการณ์ปลอดภัยเพียงพอก็จะทำการเปิดการเรียนการสอนต่อไปไปดูสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
3: ช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนศิริครับ
5: อิหร่านประกาศระงับเจรจากับสหรัฐที่กำลังดำเนินอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่โจมตีอิหร่านรอบใหม่หากจะปิดช่องแคบฮอร์มุซทางการแคว้นไครเมียที่ถูกรัสเซียผนวกรวมประกาศระงับการขายน้ำมันให้แก่คนทั่วไปหลังจากยูเครนระดมโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาสื่ออังกฤษรายงานว่านายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษเตรียมลาออกจากตำแหน่งวันจันทร์นี้ท่ามกลางแรงกดดันภายในพรรคที่เพิ่มขึ้นหลังคู่แข่งสำคัญคว้าชัยเลือกตั้งและเปิดทางสู่การท้าชิงผู้นำสเปนเผชิญคลื่นความร้อนครั้งแรกของปีนี้อุณหภูมิพุ่งสูงถึง40องศาเซลเซียสและต้องประกาศเตือนภัยความร้อนเกือบทุกแคว้นทั่วประเทศขณะที่ฝรั่งเศสเตือนภัยระดับสูงสุดกว่าครึ่งประเทศสมรักษ์วัฒนศิริรายงานค่ะ
6: ฟ้ามืดดับแสงเศร้าโศกสันทั่วราชทุกจาบันร่ำไห้พระองค์พาพระมิ่งขวัญลาไกลสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
9: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
10: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกัน

0: าจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิร์ตซ์ตอนที่1มารู้จักเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: ดร.สุเมธ ตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
2: หลายคนก็มานั่งถามนะว่าเศรษฐกิจพอเพียงคล้ายๆอยู่จะเบรกนะจะถอยหลังจะมาเริ่มต้นกันใหม่บางคนเข้าใจว่ากลับไปหาเกษตรถ้าที่ไม่ใช่หรอก
1: ดร.อาเตาลานนท์ประธานกิติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
3: เศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่าพอประมาณไม่เสี่ยงให้มีความคุ้มกันมีเหตุมีผลตั้งมั่นอยู่ในความสมดุลมีสติในการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็จะต้องใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวสำคัญธุรกิจถึงจะยืนอยู่ได
1: ้ผู้ใหญ่วิบูลย์เข็มเฉลิมปราชญ์ชาวบ้านเจ้าของแนวคิดการทำวรรณเกษตร
4: เศรษฐกิจแบบพอเพียงวันนี้เนี่ยถ้าเขาทำได้เนี่ยจะช่วยทำให้เราเนี่ยออกจากหนี้สินได้มันสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองและสังคม
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
1: จากวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่เมื่อปีพุทธศักราช2540คนไทยและสังคมไทยต่างได้รับบทเรียนราคาแพงทำให้เราต้องหันกลับมาทบทวนแนวทางการพัฒนาประเทศตลอดจนแนวทางการดำเนินชีวิตในครั้งนั้นนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเตือนสติปวงชนชาวไทยด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งคนไทยส่วนใหญ่เคยได้ยินคำนี้วันนี้เราชวนคุณมารู้จักและเข้าใจคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงกันค่ะแต่ก่อนอื่นอยากให้คุณลองหาคำตอบไว้ในใจก่อนนะคะว่าคุณคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรแล้วมาติดตามฟังกันว่าบุคคลในแวดวงต่างๆที่ศึกษาและมีประสบการณ์จริงในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตเขาเหล่านี้มีมุมมองความคิดต่อเรื่องนี้อย่างไรดร.สุเมธ ตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งทำงานรับใช้เบื้องพยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมานานกว่า20ปีคุยกับเราถึงความหมายของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
2: ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงในเบื้องต้นนั้นก็คือในลักษณะ3ประการเนี่ยนะครับคือ1ให้อยู่ในลักษณะความพอประมาณความมีเหตุผลแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันอยู่ตลอดเวลาเลยพระองค์ท่านเปรียบเสมือนอย่างนี้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเหมือนกับบ้านหลังหนึ่งมันอยู่ได้มันไม่พังคลืนลงมาความจริงมันอยู่ได้ด้วยสิ่งหนึ่งซึ่งเราเคยเห็นแต่หลังจากบ้านเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่เห็นเลยสิ่งนั้นก็คือรากฐานเสาเข็มเพราะนั้นก่อนจะสร้างบ้านนั้นจะต้องวางเสาเข็มวางรากฐานซะก่อนและเสาเข็มและรากฐานนั้นจะต้องถูกคำนวณอย่างแน่ชัดสอดคล้องกับน้ำหนักที่จะได้รับแล้วย้อนกลับมาพูดอีกแนวหนึ่งก็คือว่ารากฐานนั่นคือรากฐานเงินทุนไม่ยืมเขาอย่างเป็นหนี้ท่วมท้นอย่างที่เราเผชิญอยู่ทุกวันนี้นะครับมีฐานเทคโนโลยีที่เพียงพอที่จะก้าวไปสู่ข้างหน้าเรามีฐานคนคือระบบการศึกษาต่างๆนั้นปริดคนเพื่อรองรับการบริหารกิจกรรมมันสลับซับซ้อนต่างๆเพื่อนำประเทศเข้าไปสู่ความเป็นสากลอย่างที่เราพูดกันนะครับ
1: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ใช่เรื่องยากเกินเข้าใจนะคะแต่เป็นเรื่องใกล้ตัวเรานี่เองเป็นวิธีคิดและวิธีปฏิบัติในทางสายกลางสำหรับคนทุกระดับซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นใครเป็นเด็กนักเรียนพนักงานบริษัทข้าราชการนักธุรกิจนักการเมืองเกษตรกรพ่อค้าแม่ขายจะเป็นคนวัยใดอาชีพไหนก็ล้วนใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการดำเนินชีวิตได้โดยมีหลักที่ต้องคำนึงถึงคือ 1. ความพอประมาณหมายถึงพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไป 2. ความมีเหตุผลหมายถึงทำอะไรด้วยเหตุด้วยผล 3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวหมายถึงการเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยหลักทั้ง3ข้อนี้นะคะจะต้องใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานอย่างไรก็ตามค่ะยังมีคนจำนวนมากคิดว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะทำให้เราเดินถอยหลังพัฒนาไม่ทันคนอื่นความเข้าใจนี้ถูกต้องหรือไม่ดร.สุเมธ ตันติเวชกุลอธิบายให้เราฟังค่ะ
2: หลายคนก็มานั่งถามนะว่าเศรษฐกิจพอเพียงคล้ายๆอยู่จะเบรกนะจะถอยหลังจะมาเริ่มต้นกันใหม่บางคนเข้าใจว่ากลับไปหาเกษตรถ้าที่ไม่ใช่หรอกเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นปรัชญาเป็นหลักเหมือนระบบเศรษฐกิจเสรีเหมือนระบบอะไรทั่วๆไปที่ได้กำหนดมาเนี่ยอันนี้ต้องเข้าใจสักก่อนกิจกรรมในประเทศนั้นมันมีหลายลักษณะสาขากันไอ้บางส่วนถ้ามีความพร้อมไปสู่ระบบทุนนิยมได้โดยไม่เป็นพิษเป็นภัยแต่อย่าลืมนะไอ้ปรัชญาที่อยู่เบื้องหลังนั้นคือความพอประมาณทุนนิยมก็ต้องพอประมาณนะ ม่ใช่ทุกอย่างทุ่มสุดตัวหรือไปกู้เข้ามาจนกระทั่งหนี้สินท่วมมันก็เป็นบทเรียนอยู่แล้วนะเราพัฒนาขึ้นไปเจริญเติบโตแล้วเสร็จแล้วบริษัทใหญ่เบ้อเร่อเต้อแล้วพังทลายมาปลดคนเป็นหมื่นๆคนนี่มันเป็นเหตุเป็นผลและเป็นสิ่งที่ดีหรือเปล่าน
1: ี่คือคำถามที่น่าคิดและควรหาคำตอบอย่างยิ่งนะคะขณะเดียวกันคนจำนวนไม่น้อยก็ยังคิดว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางที่เหมาะกับผู้ประกอบอาชีพการเกษตรเท่านั้นไม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการทำธุรกิจได้ในเรื่องนี้ดร.อาจเตาลานนท์ประธานกิติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยมีคำตอบในเรื่องนี้ค่ะ
3: เศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่าพอประมาณไม่เสี่ยงให้มีความคุ้มกันมีเหตุมีผลตั้งมั่นอยู่ในความสมดุลมีสติธุรกิจจำเป็นจะต้องดำเนินการอย่างพอประมาณนะครับดำเนินการสายกลางต้องใช้เหตุใช้ผลต้องทำการศึกษาตลาดหาข้อมูลจะตัดสินใจต่างๆนะครับก็จะต้องใช้เหตุใช้ผลประเด็นสำคัญก็คือว่าดูเรื่องของความเสี่ยงต่างๆมันจะเป็นภูมิคุ้มกันที่สำคัญให้แก่ธุรกิจไม่เสียหายและสิ่งสำคัญก็คือจะต้องใช้คุณธรรมด้วยนะครับซึ่งในสมัยนี้เราก็พูดกันในด้านของการมีธรรมาภิบาลที่ดีให้ธุรกิจได้ดำเนินการอย่างโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ทุกคนเห็นในความจริงใจในความซื่อสัตย์ยุติธรรมสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองจึงอยากจะเรียนว่าในการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็จะต้องใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวสำคัญธุรกิจถึงจะยืนอยู่ได
1: ้เมื่อเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิธีคิดวิธีปฏิบัติที่คนทำธุรกิจควรใส่ใจแล้วกับชีวิตของคนที่ทำอาชีพต่างๆรวมทั้งเกษตรกรล่ะการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตจะให้ประโยชน์อย่างไรผู้ใหญ่วิบูลเข็มเฉลิมเกษตรกรจากอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราเจ้าของแนวคิดการทำวรรณเกษตรหนึ่งในผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นปราชญ์ชาวบ้านบอกเล่าประสบการณ์จริงของท่านที่ได้จากการทำความเข้าใจและประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
4: เศรษฐกิจแบบพอเพียงวันนี้เนี่ยถ้าคนทำได้เนี่ยจะช่วยทำให้เราเนี่ยออกจากหนี้สินได้มันสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองและสังคมในหลวงท่านรับสั่งถึง3ขั้นตอนทำไงให้พอกินซะก่อนแล้วค่อยทำไปขายคนอื่นกินแล้วถึงกลายไปทำอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพื่อส่งออก
5: ถ้าเราใช้แนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงถ้าเราปลูกข้าวโพดเนี่ยเดิมเราปลูกอยู่แล้ว20ไร่แล้วก็มีหนี้สินอยู่เงี้ยถ้าเราเริ่มคิดว่าจะแก้ปัญหาหนี้สินเราลดการปลูกข้าวโพดลงซะ5ไร่ไอ้5ไร่เนี่ยมาปลูกพืชแบบวรรณเกษตรให้มีกินให้หมดปัญหาใหญ่ของเราที่ปลูกข้าวโพดเนี่ยมันขาดทุนถ้าเรากำไรได้400เราก็จะได้เงินมาเพียงถ้า20ไร่ก็ได้แค่ 8,000 ถ้าได้ 8,000 เนี่ยเราต้องกินหลายหมื่นมันขาดทุนหลายหมื่นเราต้องรู้อะไรหมื่นที่เราต้องกินมันมีอะไรบ้างแล้วก็พยายามสะสมไปสิ่งที่เราต้องกินตรงนั้นขึ้นมาในพื้นที่5ไร่ของเราเสียให้เพียงพอและจ่ายจะหายไปเลยลดไปเลยชีวิตที่เราต้องจ่ายปีหลายหมื่นบาทหายไปเลยไม่ต้องจ่ายถ้ารายจ่ายหายไปเลยเนี่ยถามว่าไอ้ข้าวโพดที่ได้กำไรแค่ 8,000 เนี่ยมันยังกำไรนะที่เนี่ยจะเหลือด้วยงั้น15ไร่ก็อยากปลูกไปสิข้าวโพดไม่ได้ห้าม
1: ถึงตอนนี้คงต้องชวนคุณย้อนกลับไปทบทวนคำถามที่ฝากให้คุณคิดหาคำตอบไว้ในตอนต้นที่ว่าคุณคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรคำตอบของคุณมีความเหมือนหรือแตกต่างจากมุมมองความคิดของบุคคลทั้ง3ท่านนี้อย่างไรบ้างคะขอขอบพระคุณดร.สุเมธตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาดร.อาเตาลานนท์ประธานกิติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและผู้ใหญ่วิบูลย์เข็มเฉลิมปราชญ์ชาวบ้านเจ้าของแนวคิดการทำวรรณเกษตรที่ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงทำให้เราเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในมุมมองที่กว้างขึ้นค่ะ
0: การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้นต้องสร้างพื้นฐานคือความพอมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อนโดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการเมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไปพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น20ธันวาคม2516เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

โอวาทของหลวงปู่เสากันตสีโลแห่งวัดเลียบอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านกล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าธรรมะก็มีอยู่ในกายเพราะกายมีความเกิดแก่เจ็บตายพระพุทธเจ้าและพระสาวกเจ้าทั้งหลายท่านได้เสียสละเช่นความสุขอันเป็นไปด้วยราชสมบัตินั้นพระองค์ท่านมีผู้คนยกย่องสรรเสริญคอยปฏิบัติวัดถากแล้วได้เสียสละมานอนกับดินกับหญ้าใต้โคนต้นไม้ถึงกับอดอาหารเป็นต้นการเสียสละเหล่านี้เพื่อประโยชน์อะไรก็เพื่อให้ได้ถึงซึ่งวิโมกขธรรมคือธรรมะเป็นเครื่องพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายและเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้ก็ทรงนั่งสมาธิใต้ร่มไม้อันเป็นสถานที่สงบสงัดและได้ทรงพิจารณาซึ่งความจริงคืออริยสัจสี่นี้เป็นมูลเหตุอันเป็นเบื้องต้นของพระพุทธเจ้า

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ตาธนาคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10 นาฬิกาครับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับรัฐบาลสั่งติดตามใกล้ชิดเหตุอุโมงค์ดอยหลวงถล่มภัทรพงษ์ลงพื้นที่ด่วนแสดงความเสียใจผู้สูญเสียเร่งสอบทุกสาเหตุย้ำหากพบความประมาทดำเนินคดีถึงที่สุดสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4 เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
7: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
8: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
6: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
7: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
8: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
9: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
2: างสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลติดตามสถานการณ์กรณีผนังอุโมงค์ดอยหลวงในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของจังหวัดเชียงรายถล่มจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่โดยนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเป็นการด่วนเพื่อติดตามสถานการณ์รับฟังรายงานข้อเท็จจริงและตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีผู้บริหารจังหวัดหน่วยงานด้านคมนาคมและทีมวิศวกรโครงการร่วมรายงานข้อมูลทางเทคนิคและสภาพพื้นที่เกิดเหตุพร้อมกันนี้ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นยืนยันว่ารัฐบาลจะดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่อีกทั้งขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบสาเหตุของเหตุการณ์อย่างละเอียดโดยจะพิจารณาทางด้านวิศวกรรมการก่อสร้างสภาพธรณีวิทยารวมถึงกระบวนการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ถูกต้องโปร่งใสและสามารถป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันอีกในอนาคตคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลการกินหอยนางรมดิบให้ปลอดภัยจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
1: คู่มือสุขภาพ
10: กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเตือนผู้ที่ชอบรับประทานหอยนางรมดิบอาจนำไปสู่ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดได้โดยระบุว่าอันตรายจากการบริโภคหอยนางรมดิบอาจนำไปสู่ภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดได้เนื่องจากเชื้อวิริโอเป็นเชื้อไวรัสที่พบในทะเลโดยเฉพาะแหล่งน้ำกร่อยมักแฝงอยู่ในหอยนางรมสดที่ไม่ได้ผ่านความร้อนหรือเข้าสู่ร่างกายแล้วหลุดเข้าไปยังกระแสเลือดอาจทำให้เสียชีวิตได้ในไม่กี่ชั่วโมงโดยอัตราการเสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นถึง 50% หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีไม่ใช่แค่การรับประทานเท่านั้นที่เสี่ยงแต่หากมีบาดแผลแล้วไปสัมผัสหอยหรือสัตว์ทะเลเชื้ออาจเข้าสู่ร่างกายผ่านทางผิวหนังได้เช่นกันแนวทางการป้องกันความเสี่ยงจากหอยนางรมคือให้เลือกรับประทานหอยที่ผ่านความร้อนเช่นหอยนึ่งหอยอบชีสหลีกเลี่ยงหอยสดห อยดิบจากร้านที่ไม่ได้มาตรฐานและหากมีแผลอย่าลงน้ำทะเลหรือสัมผัสสัตว์ทะเลล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังสัมผัสของทะเลชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
11: แปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็น28มิถุนายนนี้ได้เวลาคนกรุงเทพออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพเลือกผู้ว่าก้าบาทสีเขียวเลือกสก.ก้าบาทสีชมพูแค่หนึ่งเสียงหนึ่งสิทธิ์ก็พลิกโฉมหน้ากรุงเทพได
2: ้รอฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
12: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทบก
13: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
14: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
13: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
14: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
13: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
14: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
13: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
14: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
13: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
14: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
15: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
14: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
13: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
16: ร้านกำนันมานะ081 808 8009

0: ทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
1: ร้านกำนันมานะ
2: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
1: ร้านกำนันมานะ
2: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
2: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้าวหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพ่อยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: อภาผู้ยายแวะกินกาแฟกล่องแม
1: ่ดีเหมือนกันแปะเอากาแฟร้อนแก้วนึงแต่ไม่เอาร้อนมากนะวันนี้รีบข้าจะไปโรงพยาบาลในเมืองนู้น
0: เอาเหรอใครเป็นอะไรพ่อผู้ใหญ่
1: จะไปรักตัวไอ้แมนลูกยายแมนมันเลิกยาสำเร็จแล้วอยู่โรงพยาบาลมา4เดือนเมื่ออาทิตย์ก่อนไปดูโอ้มันสดใสผิดหูผิดตาเลยนะ
0: นี่กาแฟของผู้ใหญ่เอาแล้วคงติดยานี่เขาไม่เอาไปติดคุกกับผู้ใหญ
1: ่โอ้ยไม่แล้วเอาแปะนี่เชยเสด็จเขาถือว่าผู้เสพผู้ติดยาเป็นผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษา
0: โอ้มันจะป่วยอะไรยังไงไม่เห็นมันมีโรคอะไรเลยอย่าเช็คหลับนี่สิว่าน่าจะป่วยทางจิตมากกว่าวังวังเอาแต่นิ่งท่าคงนั่งทีคงนี่ทีเห็นแล้วกุมใจเก็กซิมว่ะ
2: แหมแล้วที่แปะพูดถึงฉันนี่ไม่เรียกนิ่งท่าเลยยัดเยอะเดี๋ยวป้าดเลย
1: พอทั้งสองคนนั่นแหละคนที่ติดยาเสพติดหมอเขาก็สามารถรักษาให้หายได้นะเห็นหมอเขาเรียกว่าเป็นโรคสมองติดยา
2: อ้าวแล้วมันยังไงล่ะผู้ใหญ
1: ่ก็ตัวยาเสพติดจะเข้าไปทำลายสมองและกระตุ้นให้เกิดความอยากยาผู้ติดยาจึงต้องดิ้นรนเพื่อหายามาเสพเป็นอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าถ้าไม่ได้ไปรักษาสมองก็จะถูกทำลายร่างกายก็ทรุดโทรมโอ้เสียอาการใช้งานหมดแหละ
0: โอ้ว่าอย่าให้เสียเที่ยวเอาผู้ใหญ่เอาเจ๊กุลหลักไปหาหมอด้วยเพราะว่าเวลาชาวบ้านดึงผังรังอยากจะนิ่งทาเขาไปทั่วอย่างนี้นะต้องเป็นโรคสมองติดนิ่งทาแน่ๆ
2: ว้ายกระมังสังโคอยากจะฟาดกระมังใส่อาแปะจริงๆแล้วฉันไปนิ่งทาบนหัวแกแล้วเขาคุยกันขำๆกันย่า
3: แกถุย
2: โอ้ว่าผู้ใหญ่มาถุยใส่ฉันได้ยังไงเนี่ย
1: โทษดิก็กาแฟแปะนะสิเย็นทื่อยังกับน้ำล้างกระมังโอ้ยขาหันนี้เกือบไม่ทัน
0: ก็อาผู้ใหญ่สั่งอักกาแฟร้องที่ไม่ร้องอ่ะว่าก็ทำตังสั่งแล้วนี่นะแต่แก้วเนี่ยว่าไม่คิดตังแล้วว่ะอยากจะสั่งน้ำเย็นเจ๊กดูหลับมานานแล้ว
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดโรคสมองติดยาคืออาการของการเสพยาในปริมาณที่มากจนติดยาทำให้การทำงานของสมองเปลี่ยนแปลงไปสมองถูกทำลายเมื่อเกิดอาการอยากยาจะไม่สามารถยับยั้งชั่งใจทำให้ผู้ติดยาต้องดิ้นรนหายามาเสพให้ได้รวมถึงแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีออกมาจึงเป็นเหตุผลว่าผู้เสพผู้ติดยาเป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษา
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
12: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
13: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
11: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
14: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: เกิดมาทำไมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีบางท่านค่ะตั้งคำถามว่าคนเราเกิดมาทำไมเพราะแต่ละคนเกิดมาแล้วถ้าไม่ตายเสียตั้งแต่เด็กก็จะเป็นทารกโตขึ้นมาอีกหน่อยก็เป็นเด็กเล็กเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นหนุ่มสาวเป็นผู้ใหญ่วัยกลางคนเป็นคนแก่ชราท้ายที่สุดก็ต้องตายอยู่ดีก็ในเมื่อทุกคนเกิดมาแล้วต่างก็ต้องตายทั้งนั้นแล้วอย่างนี้เราจะเกิดมาทำไมมีหลายคนที่เห็นการเกิดแก่เจ็บตายและเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากเกิดอีกแต่ไม่รู้ว่าทำอย่างไรจึงจะพ้นส่วนอีกหลายๆท่านก็คิดเอาเองว่าการเกิดหน้าเบื่อชาติหน้าจะไม่มาเกิดอีกแล้วความคิดดังที่กล่าวมาล้วนเกิดจากความไม่รู้จริงทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นขอเสนอความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องโลกและชีวิตมาณที่นี้ค่ะ 1. คนเราตายแล้วไม่สูญตราบใดที่ยังปราบกิเลสในตัวไม่หมดจะต้องเวียนเกิดเวียนตายไม่จบสิ้น 2. กรรมดีกรรมชั่วที่ทำแล้วมีผลต่อผู้กระทำแน่นอนขึ้นอยู่ว่าจะส่งผลช้าหรือว่าเร็วจะส่งผลในชาตินี้หรือชาติหน้าหรือชาติต่อๆไป 3. นรกมีจริงสวรรค์มีจริงนรกคือที่ลงโทษผู้ที่ทำชั่วทำบาปไว้มากสวรรค์คือที่สวยสุขของผู้ที่ทำความดีทำบุญไว้มากเมื่อรู้ว่าเกิดมาแล้วก็ต้องตายตายแล้วก็ต้องเกิดเราควรที่จะเลือกทำแต่ความดีเพื่อให้ผลที่ออกมาล้วนเป็นความดีหรือเป็นบุญเมื่อละโลกไปแล้วจะได้ไปสวยสุขในสวรรค์รั้นถึงราวกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกจะได้มีร่างกายสมประกอบสติปัญญาดีสามารถพัฒนายกระดับจิตใจให้สูงขึ้นให้การทำความดีเพิ่มพูนเป็นบุญบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปกระทั่งสามารถปราบกิเลสในตัวได้หมดตายแล้วก็เข้าพระนิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปนะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ

0: ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
1: ทุกอย่างเห็นได้ชัดช่วยใส่ได้ทุกเด็ดปุ่มคอนเฟิร์มนะคะจับมาก
2: ระทรวงการคลังปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69ยอดทะลุ19ล้านคนเตรียมคัดกรองก่อนชงเข้าครม.เคาะรายชื่อผู้ได้สิทธิ์17กรกฎาคมนี้คุณมาวินพานุรักษ์รายงานครับ
3: นายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังปิดรับลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แล้วโดยมียอดผู้ลงทะเบียนเบื้องต้นกว่า19ล้านคนแบ่งเป็นผู้ถือบัตรเดิมกว่า12ล้านคนกลุ่มตกหล่นจากฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กว่า 1.04 ล้านคนและกลุ่มตกหล่นใหม่ที่แจ้งผ่านฝ่ายปกครองและท้องถิ่นอีกกว่า5ล้านคนซึ่งหลังจากนี้จะนำรายชื่อทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและคัดกรองตามคุณสมบัติที่กำหนดก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาผลและอาจมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่ให้เหมาะสมโดยกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในวันที่17กรกฎาคมนี้สำหรับคุณสมบัติผู้มีสิทธิต้องมีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามเช่นนักบวชผู้ต้องขังนักการเมืองหรือข้าราชการที่มีรายได้เกินเกณฑ์รวมถึงต้องมีรายได้ทรัพย์สินเงินฝากวงเงินสินเชื่อและการถือครองอสังหาริมทรัพย์หรือยานพาหนะไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดขณะที่เกณฑ์การหักลดหย่อนภาษีเช่นบิดามารดาจะยังไม่ถูกนำมาใช้พิจารณาในรอบนี้มาวินพานุรัตน์รายงาน
2: พันโทชัชพลสว่างโชติที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธีพร้อมคณะลงพื้นที่พบปะผู้นำศาสนาและพี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิมกว่า 2,000 คนณมันกัตตาเซอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเพื่อร่วมกิจกรรมละหมาดหายัดและดุอาขอพรให้อัลลอฮ์ประทานความสงบสุขความปลอดภัยและความเจริญแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐผู้นำศาสนาและประชาชนโดยเปิดพื้นที่ให้เกิดการพบปะรับฟังความคิดเห็นและร่วมกันขับเคลื่อนสันติสุขผ่านแนวทางสันติวิธีท่ามกลางบรรยากาศแห่งศรัทธาความสามัคคีและความหวังที่จะเห็นความสงบสุขเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในพื้นที่กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่6ดำเนินการตรวจความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์ติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ครับ
4: ทหารมาแล้ว
5: ทหารราบที่3กรมทหารราบที่6นำกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ของหน่วยดำเนินการตรวจความพร้อมด้านการบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพการตรวจความพร้อมในครั้งนี้ครอบคลุมทั้งด้านกำลังพลเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติภารกิจตลอดจนการตรวจสอบความต้องการเพิ่มเติมด้านยุทโธปกรณ์การจัดทำบัญชีรายละเอียดอุปกรณ์อย่างเป็นระบบรวมถึงการติดตามและการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถสนับสนุนภารกิจด้านการบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุมทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบกและศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกที่มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมของหน่วยทหารในการเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในทุกสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
6: ร่วมรักษาศีลหมั่นทำบุญทำทานเจริญภาวนาจิตให้สะอาดบริสุทธิ์คิดดีทำดีวันนี้วันพระค่ะ
2: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่าย
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
9: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
10: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
10: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
10: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
10: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088800

0: สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: นี่อานงลือรู้ไหมนายตันหลักเขาว่าไอ้แมงมึงเลิกยาลายนะก็พงคอไปสักทีเนาะแต่เพิ่งมึงบางคงสิยังเสพอยู่เลยอ่ะปล่อยไว้เดี๋ยวยาเสพติดมันจะกลับมาระบาดในหมู่บ้านเรานะ
1: อ
0: ้
1: าวแล้วแม่แปะไม่บอกผู้ใหญ่แล้ว
2: ใช่ๆรู้แล้วอมไว้จะได้อะไรขึ้นมาไม่ได้เรื่อง
0: ก็ว่ายังไม่แน่ใจอ่ะข่าวจริงหรือข่าวลือก็ไม่รู้เหลียวก็ถูกหลาซี่เหงแกสิ
1: โอ้ยผู้ใหญ่แกไม่ด่าหรอกแกจะชมใช่ไหมว่าเพราะแปะช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยดูแลคนในชุมชนได้ข่าวอะไรมันก็บอกแกจริงไม่จริงแกก็ไปตามสืบเองละนะวัยรุ่นคอนเฟิร์ม
3: พูดเรื่องไอ้พุทธกับไอ้ขวัญอยู่แล้วฮะ
0: ไอ้ยาผู้ใหญ่รู้หมดเลียวเหรอ
3: รู้สิฉันไปคุยกับพ่อกับแม่มันมาแล้วไอ้พุทธนี่ยังพอคุยรู้เรื่องนะมันรับปากจะเข้าไปบำบัดแต่ไอ้ขวัญนี่สิพ่อแม่พูดมันยังไม่เชื่อเลยฉันกล่อมมันไป2รอบแล้วดูจะไม่ได้ผล
0: ถึงขนาดผู้ใหญ่เอ่ยปากแล้วมึงยังไม่หือไม่เออแบบนี้แม่มึงน่าจะด่าเป็นภาษาอิตาลี
2: ว้ายแกพูดเป็นหรอไอ้ภาษาอิตาลงอิตาลีเนี่ยเอาภาษาคนให้รู้เรื่องก่อนเถอะยัง
0: แม่อากุลับก
1: ็ข้างหน้านะถ้าให้ผู้ใหญ่ไปกล่อมไอ้ขวัญน่ะจะชวนไอ้แม่ไปด้วยดิมันเป็นเพื่อนกันน่าจะคุยกันได้ไอ้แม่ยังรักษาหายเลยคงจะเป็นตัวอย่างที่ดีเพื่อนมันได้จริงๆนะวัยรุ่นคอนเฟิร์ม
3: โอ้จริงดิไอ้นงหัวแหลมมากใช้ได้เลยนะเองเนี่ย
0: ผู้ใหญ่ไอ้นงมังหัวแหลมตรงไหนอ่ะว่าก็เห็นหัวมันกลมๆดิกๆอยู่เนี่ย
2: นั่นไงนั่นไงเรื่องฉลาดนี่ยกให้เลยเขาคนนี้เนี่ยแปะ
3: ปัดเลยเนี่ยหัวแหลมนี่เขาหมายถึงฉลาดหลักแหลมความคิดดีมากอ้อแล้วนี่อาแปะคราวหน้าถ้าไปรู้มาว่าเด็กวัยรุ่นในบ้านเราคนไหนมันหลงผิดติดยาก็บอกฉันเลยนะช่วยกันค้นหาเป็นหูเป็นตาชุมชนเราจะได้น่าอยู่เรื่องง่ายๆทำได้ไหมเนี่ย
0: ว่าจะบอกว่าทุกเรื่องที่รู้จะบอกมุลี
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดการค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเป็นการลดการขยายวงกว้างของปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะเมื่อไม่มีผู้เสพผู้ค้าก็ไม่สามารถจำหน่ายได้ดังนั้นมาช่วยกันเป็นหูเป็นตาค้นหาผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องผู้นำชุมชนเพื่อเยียวยาสังคมให้ปลอดจากยาเสพติด
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ลือจำนำไม่ไรแล้วเหมหน้าเก่าเก่าว่าจำหน้าลือไรนิ้วมือลือมังไม่มีเส่งมือเลยว่ารู้ไม่ออกจำนำไม่ไร
1: เป็นอย่างจำนำบ่ได้ลายมือค่อยลายมือคนบ่แม่นลายมือลิงไปลงอื่นก็ได
0: ้ลือไปลงอื่นก็จำนำไม่ไรเชื่อว่าสี่
1: ครับ

0: เตือนเลย
1: จะเอาอะไรไปจำนำอีกล่ะ
0: มุ้งอ่ะ
1: บ้าฉันไม่ให้เธอหรอกครบก็จำนำ
0: ยี่จุก็ยังดีนะ
1: บ้าเถียงก็จำนำเธอนี่จอมจำนำทรหดจริงๆฉันไม่ให้เธอหรอก

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยเน
2: า
1: ะ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: เบื่อหนูสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะบ้านเรือนในบางย่านนะคะมีหนูเข้ามารบกวนมากบางบ้านแม้นจะมีมุ้งลวดนะคะก็ไม่สามารถกันหนูได้มันกัดมุ้งลวดเป็นช่องแล้วก็ลอดตัวเข้ามาลื้อหาของกินอะไรที่คิดว่ากินได้นะคะมันกัดกระจุยกระจายเกลื่อนไปหมดบนเพดานนี่นะคะหนูว่าจะวิ่งไล่กันขวักไขว่เกือบทั้งคืนผู้ที่อยู่อาศัยแทบจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะว่าเสียงรบกวนค่ะด้วยความรำคาญนะคะหลายบ้านจึงได้ไปซื้อยามาเบื่อหนูบางบ้านก็เอาแมวมาเลี้ยงทีละหลายๆตัวโดยไม่ให้ข้าวกินก็ให้แมวจับหนูกินเองค่ะมีบ้านนึงนะคะหนูเยอะค่ะแต่ว่าไม่กล้าเบื่อหนูเพราะว่ากลัวบาปเพื่อนบ้านผู้หวังดีก็มาแนะนำว่าไม่บาปหรอกเราเอาข้าวสารพิษมาวางไว้เฉยๆหนูมากินเองเราไม่ได้จับกรอกปากมันสักหน่อยจะบาปได้อย่างไรผู้ถูกแนะนำก็ยังไม่กล้าเบื่อหนูอยู่ดีค่ะเพราะว่าปักใจเชื่อแน่ๆว่าเป็นบาปเพื่อให้มั่นใจยิ่งขึ้นจึงนำเรื่องนี้ไปกราบถามพระอาจารย์ก็ได้รับคำยืนยันนะคะว่าบาปจริงๆค่ะเพราะว่าเจตนาในการเอาข้าวสารพิษมาวางไว้มุ่งก็จะฆ่าหนูอย่างเด่นชัดที่อ้างว่าหนูมากินเองเราแค่เอาวางไว้ไม่ได้จับกรอกปากหนูซะหน่อยก็เป็นเพราะว่าหนูไม่ยอมให้จับต่างหากถ้าจับตัวมันได้ก็ไม่แน่เหมือนกันใช่ไหมคะบางคนนะคะทั้งโกรธเกลียดอาฆาตหนูราวกับศัตรูคู่แค้นใช้กรงดักหนูมาเนี่ยนะคะก็จะเอาหนูเนี่ยไปแช่น้ำให้หนูจมน้ำตายอยู่ในกรงนั้นเลยหรือว่าเอากรงไปเผาไฟย่างหนูให้ตายอยู่ในนั้นมีวิธีโหดๆอีกหลายอย่างค่ะที่บางคนทำเพื่อจะกำจัดหนูให้หายแค้นนะคะขณะที่ทำก็คิดเอาเองว่าไม่บาปทำไปด้วยความสะใจครั้นถึงคราวบาปส่งผลค่ะไฟไหม้ตึกนี่นะคะก็ตัวเองติดอยู่ในลูกโรงออกไม่ได้ถูกไฟคลอกตายก่อนตายนะคะภาพหนูที่ตนเผาทั้งเป็นทั้งกรงเนี่ยนะคะก็จะปรากฏให้เห็นหรือบางคนค่ะรถยนต์ที่ตนนั่งตกไปในคลองหาทางออกไม่ได้ก็จมน้ำตายใครทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้นตายแล้วยังตกนรกอีกด้วยนะคะถ้าไม่อยากทำบาปก็จะกำจัดหนูให้หมดใช่ไหมคะทำบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ทิ้งอาหารการกินเอาไว้เดี๋ยวหนูหาของกินไม่ได้ก็ไปเองละค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ

0: 69โดยก่อนการประชุมนายกรัฐมนตรีระบุว่าการประชุมครั้งนี้ถือเป็นนิมิตใหม่ของการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อร่วมกันสร้างความมั่นคงแข็งแรงและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจของประเทศโดยที่ประชุมครอ.จะเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนความเห็นเสนอแนวทางพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันพร้อมเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยเดิมรัฐบาลมีแนวคิดตั้งคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจแต่หลังจากการหารือกับคณะรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจเห็นว่าควรมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมรับฟังและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาจึงเปรียบเสมือนกรรมการชุดนี้เป็นคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจพัฒน์ที่มีภาคเอกชนเป็นกำลังสำคัญของรัฐบาลทั้งนี้คณะกรรมการจะมีการประชุมทุกเดือนหรืออย่างน้อยทุก6สัปดาห์เพื่อพิจารณาประเด็นด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการเกษตรพลังงานแรงงานและการค้าก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนและทำให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างรวดเร็วมากขึ้นทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังขอความร่วมมือภาคเอกชนหน่วยงานราชการและทุกภาคส่วนร่วมกันประสานงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสามารถกับเพื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เดินหน้าได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนพร้อมระบุว่าในการประชุมแต่ละครั้งจะมีบุคคลสำคัญและผู้เชี่ยวชาญรวมถึงรองนายกรัฐมนตรีร่วมนำเสนอประเด็นด้านการลงทุนการเชื่อมโยงโอกาสทางเศรษฐกิจและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไปที่เป็นผลชัยยุทธ์รายงานครับ
1: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวถึงการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจไตรมาส4ที่ภาวะเศรษฐกิจอาจจะชะงักว่าไม่น่าจะชะงักแล้วแต่ยังต้องรอดูผลการประชุมกรอ.ครั้งแรกก่อนแต่ไม่น่าห่วงอะไรเพราะกรอบการเจรจาสหรัฐและอิหร่านน่าจะดีขึ้นซึ่งรัฐบาลก็มีแผนหลายอย่างรวมถึงตั้งคณะทำงานขึ้นมาหลายชุดอยู่แล้วขณะที่นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวสั้นๆถึงมาตรการรับมือสถานการณ์สหรัฐและอิหร่านว่าขอให้รอผลการประชุมกรอ.สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าคณะผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านยังคงเดินหน้าเจรจาสันติภาพที่จัดขึ้นในเมืองเบอร์เกนสต็อกของสวิตเซอร์แลนด์ต่อเนื่องเป็นวันที่2หลังประชากรวันแรกด้วยความตึงเครียดจากการที่อิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์โมซอีกครั้งและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่ว่าจะโจมตีอิหร่านรอบใหม่หากการเจรจาสันติภาพประสบความล้มเหลวอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สหรัฐระบุว่าฝ่ายอิหร่านได้กลับเข้าร่วมการหารืออีกครั้งโดยมีการพูดคุยกันอย่างเข้มข้นเกี่ยวกับทุกองค์ประกอบของข้อตกลงนิวเคลียร์รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์โมซและการจัดตั้งกลไกป้องกันความขัดแย้งเพื่อรับประกันว่าช่องทางเดินเรือสำคัญดังกล่าวจะยังคงเปิดใช้งานได้ตามปกติทั้งนี้การเจรจาระดับสูงระหว่างสหรัฐและอิหร่านมีกำหนดสิ้นสุดในวันจันทร์ขณะที่คณะทำงานด้านเทคนิคจะยังคงหารือกันต่อเพื่อผลักดันรายละเอียดของข้อตกลงในช่วงสัปดาห์ต่อไป
2: การมีเสรีภาพนั้นเป็นของที่ดีอย่างยิ่งแต่เมื่อจะใช้จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและด้วยความรับผิดชอบมีให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกันทั้งมีให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปกติสุขของส่วนรวมด้วยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่9กรกฎาคม2514
1: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทบก
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
5: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
6: อ๋อแบบนี้นี่เอง
7: ฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
6: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
8: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
7: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
9: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009ร้าน

0: รายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินเพ่นพาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส1 FM 94.5 MHz

ม่ลูกล่ะยับก็มาเมียที่กูแค้นให้ห้าอีกวดนี้ห้าอีกวดนี้ดีกวดใจผูกยังใจควันมาผูกยังควายควันอยู่ไปอยู่ทางไก่ให้มีโชคมีไส้ให้ล่ำให้รวยให้โชค

0: ี่แปะวันนี้ร้อนจังเลยอ่ะขอชายเย็นหน่อยสิ
1: ไม่ไล่หรอกของซื้อของขายจะมาขออย่างไรไงอ่ะ
0: หือถ้ามันเล่นลิ้นฉันไม่ได้เป็นเพื่อนเล่นนะจะขายหรือไม่ขาย
1: แม่โอ้ยแย่หน่อยแล้วอารมณ์เสียมาจากไหนเนี่ยหรือเห็นอาผู้ใหญ่หรือเปล่าเนี่ยว่ามีเรื่องจะปรึกษาอีหน่อยอ่ะ
0: นู่นอยู่อนามัยเห็นว่าคุยกับเจ้าหน้าที่สถานบำบัดช่วยกันวางผงวางแผนป้องกันคนเลิกยาไม่ให้กลับไปเสพซะ
1: ขยันแท้ๆเลยผู้ใหญ่ของเราเนี่ยเลือกคงไม่ผิดจริงๆแต่หรือว่ามันจะป้องกันได้จริงเหรอถ้าคงมึงหน้ามึกอยากยาขึ้นมาอะไรมันก็ฉุดไม่อยู่นะ
0: นั่นสิ
2: อะไรฉุดไม่อยู่หรอ
1: คือเราสองคนกำลังสงสัยผู้ใหญ่ว่ากังป้องกังไม่ให้กลับไปเสพยาซ้ำอีกเนี่ยมึงทำได้เหรอถ้ามึงหน้ามึกอยากยาขึ้นมาอะไรก็ฉุดไม่อยู
2: ่เอาต้องฉุดให้อยู่สิคนเป็นพ่อเป็นแม่ผู้ปกครองต้องคอยใส่ใจอย่างใกล้ชิดถ้าเห็นอาการทำแม่งทำแม่งดูมันทำตัวลึกลับก็ต้องเข้าไปพูดคุยดีๆแล้วก็ดูที่ว่ามันมีปัญหาอะไรในใจหรือเปล่าไม่ใช่ไปดุด่ามันก่อนที่จะรู้ความจริง
0: โอ้ยแล้วใครจะเฝ้าได้ตลอดเวลาล่ะผู้ใหญ
2: ่ก็ไม่ถึงกับเฝ้าหรอกแค่พูดคุยใส่ใจกันบ่อยๆก็ได้คนในครอบครัวเนี่ยสำคัญช่วยกันอบอุ้มให้เขาค่อยๆมีภูมิต้านทานยาเสพติดเบี่ยงเบนความสนใจเข้าไปในทางอื่นซะคนอื่นๆในชุมชนก็สำคัญช่วยกันให้กำลังใจปฏิบัติกับเขาเหมือนเป็นคนปกติทั่วไปนั่นแหละ
1: แล้วมังสีหายขาดไหมผู้ใหญ
2: ่ขาดไม่ขาดก็ต้องดูกันยาวๆเราต้องทำทุกวิถีทางไม่ให้เขากลับไปเสพซ้ำถ้าฉันอยู่ตรงนี้ยังไงก็ต้องทำให้ได้ทุกคนก็ต้องช่วยฉันด้วยเข้าใจไหม
1: โอ้ยเต็มที่เลยผู้ใหญ่ถ้าผู้นำเข้มแข็งลูกบ้านก็สบายใจจะให้ว่าทำอะไรบอกมาเลย
0: ได้ขี่เอาหน้าเชียร์นะยะแปะ
1: อ๋อผู้ใหญ่อย่าฟังอุตภิกนะผู้ใหญ่นะวังนี้กาแฟร้อน
0: นี่ไอ้แปะขี้โม้แกเป็นคนชงแล้วไปถามผู้ใหญ่ได้ไงว่ากาแฟร้อนไหมลองมือจุบลงไปสิร้อนไหมล่ะ
1: ตายอย่าเหลียวลึกก็ได้อาบกาแฟร้อนของว่าหรอกคงเงินแหลกคงประสักเลยจริง
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการป้องกันผู้เลิกยาเสพติดไม่ให้กลับไปเสพซ้ำถือเป็นหัวใจของการดูแลผู้ผ่านการบำบัดรักษาโดยเจ้าหน้าที่บำบัดจะร่วมมือกับครอบครัวคอยติดตามผลไปอีกระยะเวลา 1-2 ปีจนมั่นใจได้ว่าคนคนนั้นจะไม่กลับไปเสพซ้ำอีกสำหรับคนในชุมชนก็มีส่วนช่วยดูแลไม่ให้เขาเหล่านั้นกลับไปสู่วงจรยาเสพติดอีกเพียงแค่ให้ความเข้าใจให้โอกาสให้ผู้เลิกยาได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติ
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ทเพลง1ใน100นะครับเป็นเสียงร้องโดยคุณเทพอุเทนพรหมินทร์นะครับต้นฉบับคือน่าจะเป็นของคุณสวรีภกพันธ์ใช่ครับก่อนนำมาฝากกันให้ได้ติดตามรับฟังกันเป็นบทเพลงที่มีความหมายดีมากนะครับเสียงใสๆเย็นๆแบบนี้ก็เหมาะกับช่วงกลางวันวันนี
1: ้ฟังแบบพอประมาณนะคะถ้าอยากฟังอีกต้องไปติดตามเซิร์ชค้นหาเพลงกันนะคะ
0: พยายามเอาเพลงเบาๆสบายๆมาเปิดให้ฟังนะคุณผู้ฟังเพราะว่าก็จะได้ไม่ร้อนตามอากาศเนี่ยนะฮะหลายที่ก็บอกว่าอบอ้าวเหลือเกินช่วงนี้นะคุณมาณัฐมนคุณณัฐะร้อนเหลือเกินไม่รู้ว่าเย็นๆเนี่ยฝนจะตกหรือเปล่าเดี๋ยวติดตามกันเนี่ยนะฮะ
1: ไหนว่ามีข่าวดีไม่ใช่เหรอคะ
0: เดี๋ยวลงใต้ไปฟังข่าวดีกันที่ภาคใต้เนี่ยนะครับข่าวดีที่ทำให้คนชัยชื่นใจนะครับเมื่อคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยทางด้านของดร.รวิวรรณภูริเดชรวิวรรณนะครับขออภัยภูริเดชปลัดของกระทรวงสมัติปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับท่านบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีแนวโน้มที่จะได้รับข่าวดีนะจากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48นะครับก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่19กรกฎาคมถึง29กรกฎาคมนี้นะครับที่ปูซานสาธารณรัฐเกาหลีก็คือเขาจะมีการพิจารณาเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่จังหวัดนครศรีธรรมราชให้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในช่วงวันที่24ถึง26กรกฎาคม2569ครับ
1: เดือนหน้านี้แล้วนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะท่านสุชาติก็กล่าวว่าเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งค่ะที่องค์กรที่ปรึกษาของคณะกรรมการมรดกโลกเนี่ยได้เสนอแนะให้ขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นแหล่งมรดกโลกโดยเห็นถึงคุณค่าโดดเด่นในฐานะแหล่งที่สะท้อนความหลากหลายทางศาสนาความเชื่อแล้วก็จิตวิญญาณที่สืบทอดต่อเนื่องยาวนานกว่า1,500 ปีรวมทั้งเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่ศาสนาแล้วก็ศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียภาคพื้นสมุทรด้วยค่ะ
0: กับก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็นับว่าเป็นเรื่องที่ใครหลายคนก็ชื่นใจนะครับเพราะว่าภาคใต้เนี่ยต้องบอกว่าวัดหลายพื้นที่หลายแห่งสวยมากนะคุณผู้ฟังใครเคยไปเนี่ยก็ต่างก็บอกกันเป็นเสียงเดียวกันอะว่าโอ้โหศิลปะแล้วก็ในส่วนของความเป็นมาเรื่องของประวัติศาสตร์เองก็ด้วยเนี่ยนะครับก็มีที่มาที่ไปอย่างยาวนานสำหรับความคืบหน้าดังกล่าวเนี่ยนะครับเป็นผลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนตลอดระยะเวลากว่า10ปีโอ้อันนี้ไม่ได้เพิ่งเริ่มทำนะเขาวางแผนกันมานานแล้วโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้มีการมอบหมายให้สำนักนโยบายและแผนของกระทรวงเนี่ยนะครับผลักดันแล้วก็ขับเคลื่อนโดยร่วมกับในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนดำเนินการเรื่องนี้นะครับทั้งทุกมิติเลยไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการพื้นที่ตามมาตรฐานสากลครับ
1: ค่ะท่านสุชาติกล่าวว่าหากวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้รับการขึ้นทะเบียนเนี่ยก็จะเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยนะคะ มีมาแล้ว8แห่งนะคะจึงจะเป็นแหล่งที่9เลยเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6ของประเทศและเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งแรกของภาคใต้ด้วยซึ่งนอกจากจะเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศแล้วยังสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการนำมรดกทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเป็นพลังสร้างสรรค์สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนควบคู่กับการอนุรักษ์คุณค่าอันทรงคุณค่าของชาติให้คงอยู่สืบไปค่ะ
0: กับแหมภูมิใจแทนพี่น้องชาวนครศรีธรรมราช นะครับแล้วก็ภูมิใจแทนพี่น้องคนไทยทุกคนนะครับก็เดี๋ยวเรารุ้นกันคุณผู้ฟังในช่วงของปลายเดือนหน้าเนาะกรกฎาคม
1: เนี่ยนะครับนะคะ
0: เนี่ยนะก็หวังว่าจะเป็นข่าวดีนะครับหลายคนก็ติดตามเฝ้ารอกันจากภาคใต้จากนครศรีธรรมราชนะเดี๋ยวเราไปที่สุรินทร์ดีกว่าไหมคุณมารัตมนคุณผู้ฟังพาไปเที่ยวสุรินทร์กันต่อเพราะว่าล่าสุดเนี่ยกองทัพบกได้มีการนำคณะสื่อมวลชนไปไหนไปลงพื้นที่ปราสาทคณานะครับซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์ไปทำอะไรไปติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ตามแนวชายแดนนะครับแล้วก็ไปดูเรื่องของการปฏิบัติต่างๆในพื้นที่ด้วยเนี่ยนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งมรดกทางสถาปัตยกรรมของไทยอีกแห่งหนึ่งนะคุณผู้ฟังอย่างเช่นปราสาทคณาเมื่อวันศุกร์ที่19มิถุนายนที่ผ่านมา พลโทวีรยุทธ์รักษิณแม่ทัพภาคที่2เนี่ยท่านได้ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนในโอกาสที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบกซึ่งก็นำทีมโดยพลตรีบินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกนะครับได้พาคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ปราสาทคณาตั้งอยู่ที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เนี่ยนะครับติดตามการปฏิบัติภารกิจของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่แนวหน้าตลอดจนรับทราบถึงสถานการณ์ณขณะนี้ในพื้นที่ตามแนวชายแดนจริงครับ
1: ในการเยี่ยมชมปราสาทคณานะคะคณะสื่อมวลชนก็ได้รับฟังการบรรยายประกอบภูมิประเทศเกี่ยวกับภารกิจที่ทหารไทยเนี่ยได้ปฏิบัติในห้วงที่ผ่านมารวมทั้งการรื้อถอนแล้วก็ทำลายบันไดไม้ในส่วนที่อยู่ในเขตอธิปไตยของไทยตลอดจนการวางลวดหนามตามแนวพื้นที่เพื่อป้องกันการรุกล้ำโดยกองทัพบกก็ได้เฝ้าระวังพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องอธิปไตยแล้วก็รักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังนอกจากนี้นะครับเขายังมีการจัดการสร้างอนุสรณ์สถานเพื่อสดุดีวีรกรรมและรำลึกถึงความเสียสละของร้อยตีเทิดจักรศรีลาชัยโดยในการนี้นะครับการลงพื้นที่ครั้งนี้คณะสื่อมวลชนได้ร่วมวางดอกไม้เพื่อแสดงความรำลึกถึงวีรชนผู้ปกป้องผืนแผ่นดินไทยขณะที่ทางด้านของพลโทวีรยุทธ์รักษิณแม่ทัพภาคที่2ท่านก็กล่าวเน้นย้ำเหมือนกันเนี่ยนะครับถึงการดูแลกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาบอกว่ากองทัพภาคที่2ในพื้นที่เนี่ยเขาดูแลอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องนะครับแล้วก็ดูแลเป็นอย่างดีด้วยรวมทั้งไปถึงเรื่องของการสร้างขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ได้รับความสูญเสียนะครับตลอดจนการยังคงมีการตรึงกำลังไว้เนี่ยนะครับเพื่อเป็นการเฝ้าตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนแล้วก็ความเคลื่อนไหวในพื้นที่ต่างๆเขาก็มีการติดตามอย่างใกล้ชิดครับ
1: ก็เป็นโอกาสดีนะที่พาสื่อไปนะคะขณะที่พลตรีวินไทยสุวารีค่ะอันนี้ก็เป็นทางด้านของโฆษกองทัพบกนะคะกล่าวว่าการนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนเนี่ยได้รับทราบข้อเท็จจริงจากพื้นที่ปฏิบัติงานโดยตรงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนว่ากองทัพบกยังคงปฏิบัติภารกิจในการดูแลและควบคุมพื้นที่อย่างเข้มแข็งพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในด้านของฐานที่มั่นเส้นทางลาดตระเวนแล้วก็การส่งกำลังรวมถึงสนับสนุนการเก็บกู้ทุ่นระเบิดด้วยเพื่อรองรับทุกสถานการณ์โดยยึดความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลเป็นสำคัญค่ะ
0: ครับเมื่อสักครู่ที่คุณสมโภชไล่เลียงภาพเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็เราจะได้เห็นถึงสภาพภูมิประเทศของรอบบริเวณพื้นที่ปราสาทคณามันเป็นเหมือนภูเขาสูงชันอะนะ
1: เหมือน
0: กับลักษณะคล้ายๆเป็นผาไหม
1: ทางเขาบอกว่าทางขึ้นเนี่ยทางฝั่งของกัมพูชาเนี่ยจะเป็นลาดจะเป็นหญ้าผาที่ขึ้นลำบากกว่าทางฝั่งเรานะคะ
0: นะแล้วก
1: ็ต้องมีบันไดยังไงบันไดไม้เนี่ย
0: มีเห็นกั้นแนวไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งทหารไทยเขาก็ยังคงดูแลอยู่ในพื้นที่นะคุณผู้ฟังเวลามีข่าวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันเคยมีการแชร์กันบอกว่าเราตรึงไว้อยู่หรือเปล่าหลายคนหลายท่านก็มีความห่วงใยตอบตรงนี้เลยว่ายังมีการคงกำลังกันอยู่แล้วก็มีการติดตามในส่วนของประเด็นต่างๆอย่างใกล้ชิดในพื้นที่เนี่ยนะครับสำหรับปราสาทคณาคุณผู้ฟังถือว่าเป็นโบราณสถานอีกแห่งหนึ่งในพื้นที่ชายแดนนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลแหนงมุดอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับตัวปราสาทเนี่ยห่างจากหมู่บ้านแหนงมุดประมาณ10กว่ากิโลเมตรเศษปัจจุบันนะครับตัวปราสาทเนี่ยเขาเหลือเพียงแนวกำแพง
1: เนี่ยนะคะ
0: เป็นแนวกำแพงศิลาแรงเท่านั้น
1: เลย
0: นะครับสูงประมาณ 1.6 เมตรยาว25เมตรแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคุณผู้ฟังยังคงคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์อยู่เนี่ยนะครับแล้วก็เผยให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมสมัยโบราณกองทัพบกแล้วก็จังหวัดสุรินทร์นะครับจะได้มีการผลักดันให้ปราสาทคณาเป็นพื้นที่สำหรับการท่องเที่ยวต่อไปอันนี้คือแผนต่อเนี่ยนะครับ
1: การนำคณะสื่อมวลชนนะคะลงพื้นที่ในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสที่ทำให้สื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริงของพื้นที่และความมุ่งมั่นของกองทัพบกในการปกป้องอธิปไตยของชาติซึ่งเหล่าทหารกล้าเนี่ยได้เสียสละเลือดเนื้อแล้วก็ชีวิตเพื่อทำรงไว้ซึ่งพื้นแผ่นดินไทยโดยกองทัพบกค่ะก็จะปฏิบัติภารกิจเฝ้าระวังและดูแลพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการรุกล้ำและรักษาความมั่นคงของประเทศต่อไปค่ะ
0: ครับซึ่งนอกจากนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้ที่เราบอกกันว่าการดูแลกำลังพลให้ได้รับความสะดวกสบายต่างๆแล้วเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่กองทัพบกได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอดจนการสร้างขวัญกำลังใจคุณจำได้ไหม
1: ค่ะ
0: เรื่องของขวัญกำลังใจนี่แหละ
1: สำคัญนะครับ
0: สำคัญมากๆเพราะว่านอกเหนือจากการต้อนรับสื่อมวลชนแล้วท่านแม่ทัพภาคที่สองนะครับ
1: ท่านก็มีภารกิจอีกที่นึงเนาะ
0: อีกที่นึงนะครับไปที่ปราสาทตาควายซึ่งก็อยู่ในพื้นที่ของอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นี่แหละ
1: อยู่ที่สุรินทร์นะคะ
0: แต่คนละอำเภอ กันเนี่ยนะท่านก็ไปมอบวัตถุมงคลเป็นเหรียญรุ่นยุทธบดินทร์ศตวรรษจำนวน 20,000 เหรียญชุดแรกให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนนะครับการมอบวัตถุมงคลในครั้งนี้มันเป็นขวัญกำลังใจนะตามความเชื่อของคนไทยเราแล้วก็เป็นการเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลความเข้มแข็งทั้งจิตใจให้กับทหารกล้าผู้เสียสละแล้วก็ผู้พิทักษ์อธิปไตยของชาติแนวหน้าอย่างทั่วถึงครับ
1: ทำให้ฉันนึกถึงอดีตแม่ทัพภาคที่2อ่ะท่านเป็นทัพกุ้งอ
0: ่
1: ะ
0: ตอนนี้ท่านเป็นพระบุญศิลป
1: ์ใช่ท่านก็บวชอุทิศให้กับทหารที่สละชีพเพื่อชาติ
0: โอ้หลายคนโมทนาสาธุกับบุญในครั้งนี้เลยนะครับ
1: ค่ะก็กองทัพภาคที่2ก็ตระหนักถึงความเสียสละอันสูงสุดของกำลังพลและครอบครัวนะคะโดยถือเป็นพันธกิจสำคัญเลยที่จะต้องดูแลกันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเหรียญยุทธบดินทร์แล้วก็ศตวรรษนะคะ
0: คือ
1: 2เหรียญเนี่ยนะคะยุทธบดินทร์ศตวรรษหมายถึง2 เหตุการณ์นะคะก็เป็นถ้าจะเปรียบแล้วเนี่ยก็เหมือนเป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศที่มอบแด่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องผืนแผ่นดินด้วยชีวิตและหัวใจค่ะ
0: ครับพูดถึงเกียรติยศก็มาต่อเนื่องเรื่องของเกียรติยศกันต่อนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่า
1: ในช่วงกันไปเลยค่ะวันนี
0: ้ในช่วงของวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
1: มีเหตุการณ์สำคัญหลายอย่างนะช่วงนั้น
0: ถูกต้องครับ
1: ค่ะ
0: พลเอกประนาครับหลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกคุณผู้ฟังเขาเดินทางพร้อมคณะผู้บังคับบัญชานะครับท่านเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายสงครามทุ่นระเบิดกิตติมศักดิ์นะครับเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติกำลังพลทหารช่างที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาห่วงปีที่แล้วปี2568ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับด้วยความกล้าหาญเสียสละอุทิศตนเพื่อประเทศชาติและกองทัพบกจัดขึ้นอย่างสมเกียรติที่โรงเรียนทหารช่างกรมการทหารช่างค่ายพานุรังสีจังหวัดราชบุรีครับ
1: ในโอกาสนี้ค่ะท่านผู้บัญชาการทหารบกก็ได้มอบเครื่องหมายสงครามทุ่นระเบิดกิตติมศักดิ์แก่กำลังพลเหล่าทหารช่าง2นายด้วยกันซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการปฏิบัติภารกิจเก็บกู้และกวาดล้างทุ่นระเบิดในพื้นที่ปฏิบัติการนะคะท่านแรกก็คือจ่า10ตรีสุจินจิตกรียานค่ะสังกัดกองพันทหารช่างที่8นะคะกองพลทหารม้าที่1ค่ะถ้าในสายสนามก็เป็นกองร้อยทหารช่างสนามกองกำลังสุรนารีนะคะโดยเหตุการณ์เมื่อวันที่29ธันวาคม2568ได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งพลทำลายนะคะเพื่อดำเนินการตรวจค้นเก็บกู้แล้วก็กวาดล้างทุ่นระเบิดบริเวณพื้นที่เขาสัตโสมตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษและท่านอาจจะพอจำก็ได้บ้างนะคะระหว่างปฏิบัติภารกิจเนี่ยก็ได้เหยียบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลที่เราคุ้นเคยก็คือ PMN 2เราคุ้นเคยกับชื่อนี้พูดถึงบ่อยมากทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสสูญเสียขาซ้ายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บบริเวณดวงตาข้างซ้ายด้วยค่ะ
0: ครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะครับคือ10ตรีนิติธรรม4คำแสงนะครับกองพันทหารช่างที่6กองพลทหารราบที่6นะครับซึ่งก็ปฏิบัติภารกิจแล้วก็ได้รับผลกระทบเมื่อวันที่25ธันวาคมปี2568นะครับสนับสนุนภารกิจการรบในพื้นที่เนิน350ปราสาทตาควายที่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะครับในตำแหน่งพลทำลายแล้วก็มีการเข้าเคลียร์พื้นที่เนี่ยก่อนที่ท่าน10ตรีนิติธรรมเนี่ยนะครับจะประสบเหตุก็คือการเหยียบทุ่นระเบิดส่งผลทำให้สูญเสียขาด้านซ้ายจากการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนั้นครับ
1: ดูจากในภาพเราไม่สังเกตเลยนะว่าท่านบาดเจ็บนะคะก็คือได้รับการรักษา
0: อย่างดีแล้วก็ต้องบอกว่าความกำลังใจดีมากๆใน แต่ครับ
1: ค่ะการมอบเครื่องหมายสงครามทุ่นระเบิดกิตติมศักดิ์ในครั้งนี้นะคะนับเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยและการให้คุณค่าแก่กำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละกล้าหาญและยึดมั่นในภารกิจเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติแม้ต้องเผชิญกับอันตรายต่อชีวิตและร่างกายโดยวีรกรรมของกำลังพลทั้งสองนายนี้ถือเป็นแบบอย่างแห่งความเข้มแข็งความรับผิดชอบและจิตวิญญาณของทหารช่างที่พร้อมอุทิศตนเพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์สืบไปค่ะสองท่านนะคะจ่าสิบตรีสุจินค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือสิบตรีนิติธรรมนะคะ
0: ถือว่าเป็นหัวจิตหัวใจที่เข้มแข็งนะครับต่อการปฏิบัติภารกิจของกองทัพบกนะครับซึ่งก็เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแล้วก็อธิปไตยของชาติขอบคุณทั้งสองท่านและทุกท่านนะครับซึ่งเป็นวีรบุรุษมาก่อนหน้านี้เอามาที่วันนี้กันบ้างความเคลื่อนไหวคุณมณฑมนคุณผู้ฟังครับทางด้านของพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้แทนศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชานะครับท่านกล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ถ้อยแถลงของ ทางด้านของอดีตรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชาที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากมาตรการบริหารจัดการด่านชายแดนไทยกัมพูชาบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยเคารพสิทธิ์ของทุกฝ่ายในการแสดงความคิดเห็นและไม่ประสงค์ที่จะตอบโต้ผ่านวาทกรรมหรือการกล่าวหากันไปมาครับ
1: ค่ะพลอากาศเอกประภาสกล่าวอีกว่ามาตรการบริหารจัดการด่านชายแดนของฝ่ายไทยเนี่ยนะคะมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อรักษาความมั่นคงความปลอดภัยแล้วก็ความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนภายใต้สถานการณ์ที่มีความอ่อนไหวโดยไม่ได้มุ่งสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนของประเทศแต่อย่างใดแต่เป็นการดำเนินมาตรการตามความจำเป็นด้านความมั่นคงเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนของไทยเชื่อมั่นว่าประชาชนทั้งสองประเทศเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสองประเทศเนี่ยเขาก็ไปมาหาสู่กันนะสองประเทศเนี่ยนะคะจะมีความเข้มแข็งและสามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ต่างๆได้พร้อมย้ำว่าประชาชนไม่ควรถูกนำไปเป็นเครื่องมือทางการเมืองหรือความขัดแย้งระหว่างรัฐเนื่องจากประชาชนคือผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงและควรได้รับการคุ้มครองจากทุกฝ่ายจริงๆถ้าพูดถึงราษฎรประชาชนทั่วไปเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรกันหรอกนะสองประเทศก็ไปบางทีเราดูกันไม่ออกเลยด้วยนะหน้าตาก็คล้ายๆกันนะไทยกับกัมพูชา
0: อันนี้ก็เป็นในสิ่งที่ท่านได้มีการแถลงเนี่ยนะครับบอกว่าประเทศไทยก็ยังคงมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามถ้อยแถลงต่างๆที่ได้มีการลงนามร่วมกันไว้เนี่ยนะครับช่วงท้ายเดี๋ยวเราไปสักนิดนึง
1: เวลาผ่านไปรวดเร็วจังเลยนะคะคุณ
0: สังสินนะคุณวัฒนมน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นะครับ
1: ก็เชิญชวนเลยนะคะน้องๆเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายหรือว่าเทียบเท่าเนี่ยร่วมประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมินินและถิ่นไทยประจำปีนี้2569ค่ะน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยมีต่อปวงชนชาวไทยก็เป็นการวาดภาพจากการไปค้นคว้าถือว่าให้น้องเนี่ยไปค้นคว้าเรื่องของพระราชกรณียกิจหลักการทรงงานแล้วก็ต่างๆอีกมากมายนะคะสามารถจะมาร่วมกันได้นะคะก็ผู้ชิงทุน 200,000 บาททีเดียวนะคะ
0: ครับก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับ
1: รายละเอียดการนี้แจ้งไปได
0: ้ที่เว็บไซต์ www.sangsin69.com นะครับลำลากันแล้วคุณผู้ฟังเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพูดคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: เราฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกทม.กำชับจัดเลือกตั้ง28มิถุนายนนี้เข้มงานทะเบียนราษฎรสักครู่กลับมาติดตามครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอ
6: ใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: ั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
2: ำชับจัดเลือกตั้ง28มิถุนายนด้วยความรอบคอบถูกต้องพร้อมเข้มงานทะเบียนราษฎรป้องกันการละเมิด PDPA คุณจิตรีสายสว่างรายงานครับ
3: นายธนิตปันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครย้ำให้สำนักงานเขตดูแลความปลอดภัยของหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ในเต็นท์รวมถึงระบบไฟฟ้าและสายไฟที่ต่อพ่วงไปยังหน่วยเลือกตั้งเนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝนหากเกิดฝนตกอาจก่อให้เกิดอันตรายได้นอกจากนี้กำชับเพิ่มความระมัดระวังกรณีบัตรเลือกตั้งเขย่งเนื่องจากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในบางพื้นที่ไม่เท่ากันจึงต้องตรวจสอบและจำหน่ายบัตรเลือกตั้งให้ผู้ที่มาใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องโดยหลายสำนักงานเขตได้นำมาตรการต่างๆมาใช้ป้องกันการจ่ายบัตรเลือกตั้งเกินอาทิการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.แยกต่างหากหรือการใช้บัตรนำทางรับบัตรเลือกตั้งที่มีสีแตกต่างกันเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถสังเกตและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องพร้อมกำชับการดำเนินงานด้านทะเบียนราษฎรในประเด็นที่เกี่ยวกับคนต่างด้าวเช่นการจดทะเบียนสมรสกับคนต่างด้าวการจัดทำบัตรหรือการลงทะเบียนรายงานต่างด้าวการแจ้งเกิดของเด็กที่มีบิดาเป็นคนไทยมารดาเป็นคนต่างด้าวรวมถึงเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนื่องจากที่ผ่านมาเคยพบการกระทำผิดในประเด็นนี้จึงขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวังและเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดขณะที่นางสาวอรัญญาพรชยะรองปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่าขอให้สำนักงานเขตนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการประชุมไปถ่ายทอดแก่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเพื่อเฝ้าระวังและนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขอให้สำนักงานเขตเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA โดยเฉพาะกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนรั่วไหลเนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญและอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการของกทม.ได้สิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: ทั้งนี้กรุงเทพมหานครย้ำการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.เลือกผู้ว่ากทม.กาบัตรเลือกตั้งสีเขียวเลือกสมาชิกสภากรุงเทพกาบัตรเลือกตั้งสีชมพูโดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งค้นหาสถานที่เลือกตั้งข้อมูลข่าวสารได้ทาง www.leuktangkrungtep69.com และสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ต้องแจ้งเหตุจำเป็นก่อนการเลือกตั้ง7วันหรือภายใน7วันนับหลังจากวันเลือกตั้งโดยแจ้งด้วยตนเองณสำนักงานเขตที่มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือมอบหมายบุคคลอื่นไปแทนหรือจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนส.ส.ภาวุฒิเผยเร่งรวบรวมข้อมูลพร้อมชี้แจง DSI ปมเส้นเงิน28ล้านบาทเชื่อมโยงคดี Forex คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
4: กรณีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษแถลงความคืบหน้าคดีหลอกลงทุนโฟเร็กโดยพาดพิงถึงนายภาวุฒิพงษ์วิทยพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่มีเส้นเงินเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวจำนวน28ล้านบาทในลักษณะเป็นการโอนหลายครั้งโดยเป็นการแถลงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นล่าสุดนายภาวุฒิได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าช่วงนี้กำลังเตรียมและรวบรวมข้อมูลเพื่อชี้แจงกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSIโดยยินดีให้ความร่วมมือเต็มที่เนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อหลายปีแล้วทำให้ต้องใช้เวลาพอสมควรในการรวบรวมเอกสารหลักฐานและข้อเท็จจริงทั้งหมดซึ่งได้เริ่มกระบวนการในการขอเอกสารจากสถาบันการเงินต่างๆเพื่อชี้แจงข้อมูลกับ DSI และพรรคลำดับต่อไปยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
5: 28มิถุนายนนี้ร่วมกันกำหนดอนาคตกรุงเทพด้วยการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากทม.เลือกคนที่ใช่เลือกอนาคตที่ต้องการพร้อมกันที่คูหาตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.กรุงเทพจะเป็นอย่างไรเริ่มต้นได้จากหนึ่งเสียงของคุณ
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
7: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
6: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
7: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
8: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
7: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
8: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
7: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
8: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
7: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
7: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
8: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิด
11: เครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
10: ร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
11: ร้านกำนันมานะ
10: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
12: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวางตูนขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
13: Beautiful Music

0: ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: เลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้ดีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสารคดีสว่างกลางใจในวันนี้จะนำคำสอนในพระพุทธศาสนานะคะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนเอาไว้ในเรื่องของการเลี้ยงดูบุตรให้เป็นคนดีก็มีหลักสำคัญอยู่4ประการมานำเสนอค่ะ1นะคะพ่อแม่ต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้กับลูกการที่ลูกจะได้ดีต้องมีแบบมาตรฐานที่ดีให้ลูกดูก็คือพ่อแม่ควรจะรักษาศีล5ได้อย่างเป็นปกติต้องไม่ทำตัวเกะกะระรานชาวบ้านไม่เป็นอันธพาลไม่ลักขโมยไม่โกงไม่เจ้าชู้ไม่เล่นการพนันไม่แตะต้องอบายมุขทุกชนิดไม่โกหกแม้นเพียงการล้อเล่นสนุกสนานตั้งใจทำมาหากินอยู่ในศีลในธรรมตื่นแต่เช้ารู้จักสวดมนต์ไหว้พระตักบาตรพ่อแม่ที่ดีจะไม่เพียงแต่พูดต้องทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยถ้าเอาแต่สอนลูกแต่ไม่ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกดูลูกจะเชื่อได้อย่างไรล่ะคะก็เหมือนแม่ปู่ที่เดินคดไปคดมาลูกปู่ก็ต้องเดินตามแม่ปู่แบบเดียวกันเลยค่ะข้อ 2พ่อแม่ต้องหาเพื่อนดีๆให้ลูกคบเมื่อลูกโตขึ้นเข้าโรงเรียนลูกมีเวลาอยู่ใกล้ชิดเพื่อนมากกว่าพ่อแม่นะคะโอกาสที่ลูกจะถ่ายทอดนิสัยจากเพื่อนก็จะมีมากไม่ว่าที่บ้านพ่อแม่จะอบรมลูกดีอย่างไรถ้าลูกคบเพื่อนไม่ดีลูกจะถ่ายทอดนิสัยไม่ดีนั้นมาจากเพื่อนนิสัยที่ดีของลูกก็จะเสื่อมหายไปแต่ถ้าเพื่อนของลูกเป็นคนดีมีความประพฤติเรียบร้อยก็จะเป็นการตอกย้ำความดีและนิสัยที่ดีให้ฝังลึกลงไปในใจของลูกของเรามากยิ่งขึ้นทำให้ลูกของเรามีความมั่นคงในความดีค่ะพ่อแม่ต้องช่วยคัดเลือกเพื่อนที่ดีให้กับลูกคอยติดตามดูความประพฤติของลูกแล้วก็เพื่อนของลูกอย่างใกล้ชิดควรเปิดโอกาสให้เพื่อนสนิทของลูกนะคะมาที่บ้านบ่อยๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่จะได้สังเกตความประพฤติของเพื่อนลูกไปด้วยค่ะข้อ 3พ่อแม่ต้องหาหนังสือดีๆให้ลูกอ่านวัยเด็กเป็นวัยแห่งความจำเด็กเห็นอะไรก็มักจะจำอย่างฝังใจไปนานไม่ว่าจะจำมาจากพ่อแม่จากเพื่อนจากหนังสือที่อ่านหนังสือเป็นเพื่อนที่ไม่มีชีวิตจิตใจแต่มีอิทธิพลต่อความประพฤติของลูกเป็นอย่างยิ่งค่ะพ่อแม่ต้องคัดเลือกหนังสือที่มีคติธรรมให้ลูกอ่านต้องหาอุบายให้ลูกอ่านซ้ำแล้วซ้ำอีกจนจำได้เพื่อเอาไว้เป็นแม่บทในการประพฤติปฏิบัติของลูกต่อไปฝึกฝนให้ลูกรักการอ่านหนังสือแต่อย่าปล่อยให้ลูกหาหนังสือมาอ่านเองนะคะมิฉะนั้นแล้วลูกอาจจะนำหนังสือที่ขาดศีลธรรมมาอ่านก็ได้และในยุคปัจจุบันนี้นอกจากจะดูแลเรื่องหนังสือของลูกแล้วก็ยังมีสื่ออื่นๆอีกอย่างเช่นทีวีวิดีโอเกมส์คอมพิวเตอร์ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ควรจะศึกษาหาความรู้เอาไว้บ้างจะได้แนะนำลูกได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของเรื่องนั้นๆค่ะข้อ 4พ่อแม่ต้องหาครูอาจารย์ที่ดีมาสอนลูกครูทั้งโลกพ่อแม่จะต้องเลือกครูที่มีความรู้ดีมีความประพฤติดีมาสอนลูกให้ลูกมีความรู้สำหรับประกอบอาชีพทำมาหาเลี้ยงชีวิตได้ครูทางธรรมคือพระสงฆ์ที่มีความประพฤติดีงามเพื่อให้ลูกประทับใจในความประพฤติดีงามนั้นๆตั้งแต่ยังเยาว์วัยคุณผู้ฟังคะอนาคตของลูกจะสดใสไร้ความกังวลหากพ่อแม่อบรมเลี้ยงดูลูกได้ครบทั้ง4ประการตามคำสอนของพระพุทธองค์ที่ได้ตรัสสอนไว้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
2: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
6: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ผูกกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ผูกกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
8: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
9: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
10: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM

0: 94.5 MHz ตอนที่5ความพอเพียงเริ่มต้นที่บ้านค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: ชีวิตของพี่ในวัยเด็กเนี่ยพ่อกับแม่เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเราก็จะบอกลูกเหมือนกันว่าลูกควรผลักดันตัวเองเหมือนแม่ที่เคยผลักดันตัวเองนะแต่ยังยึดมั่นอยู่ในความพอดีนะอย่าไปให้เดือดร้อนคนอื่นหรือกระเสือกกระสนตะเกียกตะกายซะจนน่าเกลียดไม่เอา
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: การจนาพรปลอดภัยชื่อนี้เคยโด่งดังในฐานะนางแบบที่ได้รับความนิยมในระดับแถวหน้าของเมืองไทยนะคะต่อเมื่อเธอผันชีวิตไปเป็นนักแสดงก็เป็นนักแสดงคุณภาพกับบทบาทใหม่เป็นผู้จัดละครโทรทัศน์เช่นเรื่องรักเกิดในตลาดสดกลับบ้านแล้วนะรักรออยู่ก็ได้รับการยอมรับในฐานะละครที่ดูสนุกและให้แง่คิดกับคนดูเบื้องหลังความสำเร็จที่นำพาชีวิตเด็กหญิงชาวราชบุรีให้ก้าวไกลถึงวันนี้กี่คนจะรู้ว่ามีรากฐานจากครอบครัวที่บ่มเพาะความคิดให้เป็นสมบัติติดตัวครอบครัวลูก5คนคุณพ่อเป็นนายทหารชั้นผู้น้อยและคุณแม่ขายของชำคือจุดเริ่มต้นชีวิตของคุณเจี๊ยบกาญจนาพรปลอดภัยค่ะ
1: ชีวิตของพี่ในวัยเด็กเนี่ยพี่ประทับใจทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่มองเห็นพ่อกับแม่เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีพ่อเงินเดือนเท่าไหร่แม่ช่วยอะไรได้บ้างลูกก็ต้องมองเห็นว่าทั้งพ่อและแม่เนี่ยได้เหนื่อยสาหัสแล้วอะแต่ละคนเนี่ยกระจายงานไปใครจะทำอะไรได้มันก็มีทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับเด็กๆนะคะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะถูกมองเห็นโดยความเป็นจริงว่าสถานภาพที่เรากำลังเผชิญอยู่เนี่ยเราควรจะทำอะไรเพื่อรับกับสถานการณ์นั้น
2: ด้วยเห็นความสำคัญของการศึกษานะคะลูกทั้ง5จึงถูกผลักดันให้เรียนหนังสือต่อในกรุงเทพเพราะยุคนั้นกรุงเทพคือศูนย์กลางการศึกษาที่สมบูรณ์ที่สุดแต่การใช้ชีวิตในเมืองกรุงไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะ
1: ต้องคิดจัดระบบกินแบบไหนถึงจะพอแล้วก็ต้องอยู่แบบไม่ได้กระเสือกกระสนซะจนจะต้องไปทำอะไรที่มันเสื่อมเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องอยู่ในขอบเขตของความคิดที่พ่อแม่ได้ป้อนให้ด้วยสิ่งที่จะทำให้ได้คือเรากลับบ้านแล้วก็ไปเอาข้าวสารมาไปเอาไข่มาวันไหนที่เราไม่กินแกงก็คือไข่ต้มเกลือถั่วลิสงเนี่ยถุงนึงเบลอเลย5บาทกินกับข้าวต้ม อะไรนะผักกระป๋องอะไรอย่างเงี้ย
2: เมื่อชีวิตมาถึงจุดเปลี่ยนเงินค่าใช้จ่ายที่ทางบ้านให้ไม่สามารถจัดสรรให้พอเพียงกับค่าครองชีพที่สูงลิ่วในสมัยนั้นได้คุณกาญจนาพรจึงต้องมองหางานพิเศษทำเพื่อเสริมรายได้ให้อยู่ได้อย่างพอเพียงและก่อนจะเริ่มต้นก้าวสู่อาชีพนางแบบในวัยเพียง19ปีเธอก็ได้ปรึกษากับครอบครัวค่ะ
1: เราก็เดินเข้าไปขอแม่ว่าแม่เจ็บดูแล้วว่ามันไปไม่รอดต่อให้กินไข่เค็มถั่วเราก็ยังไม่พอมันจะมีวันที่ขาดอยู่ก็พูดกับแม่โดยตรงว่าตกลงทำงานแล้วก็จะสัญญาว่าจะไม่ทำให้เสื่อมเสียอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็ผ่านขั้นตอนตรงนั้นมาดีใจบอกได้งานทำละภูมิใจมากค่ะสามารถช่วยเหลือตัวเองและช่วยเหลือพี่ช่วยเหลือน้องให้พ่อได้มีให้แม่แม่ก็จะยิ้มกับความที่ไม่ต้องเหนื่อยเหมือนแต่ก่อน
2: คุณกาญจนาพรก้าวสู่วงการนางแบบพร้อมภูมิคุ้มกันทางความคิดที่ถูกปลูกฝังจากครอบครัวนะคะคือสิ่งที่ทำต้องไม่สร้างความเสื่อมเสียเธออยู่ในกลุ่มนางแบบแถวหน้าของเมืองไทยกระทั่งแต่งงานค่ะเธอจึงวางทุกสิ่งเพื่อรับหน้าที่แม่บ้านดูแลสามีและลูกอย่างเต็มใจค่ะ
1: มันดูเหมือนจะสวยหรูได้แต่งงานได้สามีที่มีอาชีพการงานที่ค่อนข้างจะดูแล้วมั่นคงนะคะแล้วก็มีลูกที่น่ารักเราก็ทิ้งละแล้วเราก็คว้าสิ่งใหม่คือชีวิตของลูกที่เราแบบให้กำเนิดมาเนี่ยเราจะทำอย่างไรให้แบบเป็นคนที่มีคุณภาพพอสมควรตามที่เราสามารถได้แต่ทีนี้ในครอบครัวเริ่มเครียดสิ่งที่เราไม่คาดหวังอะเราต้องการความซื่อสัตย์เราต้องการความไม่เปลี่ยนแปลงแล้วเราก็ได้ทำจนถึงที่สุดแล้วจนตัดสินใจว่าแยกเถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ณวันที่คุณกาญจนาพรตัดสินใจแยกทางกับสามีเธอขอเป็นผู้เลี้ยงลูกทั้ง3ที่อายุ6ขวบ5ขวบและ2ขวบเมื่อต้องเป็นผู้นำครอบครัวคุณกาญจนาพรกลับ
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับสรมนธรรมรัตน์ค่ะรัฐบาลสำนักงานตำรวจแห่งชาติโชว์ผลความสำเร็จปราบปรามสแกมเมอร์นอมินีข้ามชาติและกองทัพเรือสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพลทหารถูกลงโทษไม่เหมาะสมสักครู่มาติดตามค่ะ
4: พระกรุณาธิคุณการุณราช ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยส่งสู่สวรรค์อันสวยในทิพย์วิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ่บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะจอดมา
1: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องยามาฮ่า

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ5ปีจะมาให้5ปี
1: รัฐมนตรีนำแถลงผลการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติหลังให้นโยบายมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำงานร่วมกันยืนยันรัฐบาลจะแก้ปัญหาให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมติดตามผลการดำเนินการในการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติโดยพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รายงานตามที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายเรื่องด่วนด้านความมั่นคงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นแก้ไขเรื่องของการบุกรุกที่ดินสาธารณะอาชญากรรมเทคโนโลยีธุรกิจที่คนไทยเป็นตัวแทนการฟอกเงินหรือผู้มีอิทธิพลรวมไปถึงความปลอดภัยต่างๆของนักท่องเที่ยวดำเนินการอย่างเคร่งครัดตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าวันนี้นำทีมแถลงภาพรวมในการดำเนินการของศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ในการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเครือข่ายสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติรวมไปถึงนอมินีต่างๆซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นภารกิจที่รัฐบาลให้ความสำคัญเพราะอาชญากรรมดังกล่าวส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงอีกทั้งยังเป็นการผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยในส่วนของปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติเครือข่ายต่างๆอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายในการใช้คนไทยเป็นนอมินีนั้นถือเป็นปัญหาที่รัฐบาลกำลังเร่งดำเนินการแก้ไขเพื่อที่จะปกป้องสิทธิของคนไทยและเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจรวมไปถึงความมั่นคงแน่นอนว่าความพยายามดังกล่าวจะต้องเผชิญกับความท้าทายหลากหลายมิติพร้อมย้ำว่าเจตนารมณ์ของรัฐบาลเริ่มจากการพิทักษ์สันติราษฎร์ซึ่งเป็นเจตนารมณ์หลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่แล้วส่วนการบำบัดทุกบำรุงสุขพิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลก็ถือว่าเป็นเจตนารมณ์หลักของกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นสิ่งที่ร่วมกันทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอดยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าตามที่ปรากฏข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับกรณีพลทหารสังกัดกองทัพเรือรายหนึ่งถูกลงโทษในลักษณะที่ไม่เหมาะสมกองทัพเรือได้รับทราบข้อมูลแล้วและไม่ได้นิ่งนอนใจผู้บังคับบัญชาได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร่งด่วนพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายหากผลการตรวจสอบพบว่ามีการกระทำที่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกองทัพเรือจะดำเนินการทางวินัยและทางกฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีการละเว้นกองทัพเรือขอยืนยันว่ายึดมั่นในการเป็นองค์กรที่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่ยอมรับการใช้ความรุนแรงการกลั่นแกล้งหรือการลงโทษนอกเหนือจากที่กฎหมายและระเบียบทางราชการกำหนดไว้รวมทั้งให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสวัสดิภาพและความปลอดภัยของกำลังพลทุกนายอย่างเท่าเทียมกองทัพเรือจะดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวด้วยความโปร่งใสตรงไปตรงมาและจะรายงานผลการดำเนินการให้สาธารณชนได้รับทราบตามความเหมาะสมต่อไป
3: ฟ้ามืดดับแสงเศร้าโศกสันทั่วราชทุกจาบันร่ำให้พระองค์พาพระมิ่งขวัญลาไกลสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าวิทยุมีเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
5: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
6: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
5: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
6: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
5: อ้าว
7: สมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
6: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
7: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
6: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
7: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
6: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
8: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
6: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
7: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัย

0: ุ่ง FM 103คิดติดเทรนด์
1: Presented by
2: Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13ชนิดในรูปแบบผงชงลดเบาหวานลดความดันคอเลสเตอรอลอัพโหลดคอลลาเจนดูดซึมง่ายแก้ปัญหาปวดเข่าโทร02-857-5119
0: Top Trend Today กับน้ำตรียา

0: Weekend Today กับน้ำปรียาแหม่มรบิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ
1: ครับ Weekend Today ช่วงนี้อยู่กับแหม่มรบิตาปัญญามงคลนะคะสำหรับมือใหม่นะคะที่อยากจะลองวิ่งและก็ต้องหารองเท้าที่เหมาะสมนั้นทำอย่างไรนะคะไม่ใช่รองเท้าที่แพงที่สุดแต่คือรองเท้าวิ่งที่ใส่แล้วสบายเท้าที่สุดค่ะอย่าเพิ่งหลงกลการตลาดของรองเท้าสายทำความเร็วไม่เน้นความนุ่มสบายปลอดภัยไว้ก่อนมือวิ่งจนกล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วค่อยขยับขยายไปสายซิ่งก็ยังไม่สายนะคะมาดูวิธีเลือกรองเท้าวิ่งสำหรับนักวิ่งมือใหม่ค่ะเลือกไซส์รองเท้าอันดับแรกนะคะกดเหล็กเลยนะคะห้ามเลือกซื้อรองเท้าวิ่งไซส์เดียวกับรองเท้าผ้าใบที่ใส่ไปเที่ยวเด็ดขาดค่ะเพราะว่าเวลาวิ่งนะคะเลือดจะไหลเวียนลงสู่เท้าทำให้เท้าขยายใหญ่ขึ้นหากไซส์พอดีเป๊ะนิ้วเท้าจะชนหน้ารองเท้าจนเกิดอาการเล็บห่อเลือดหรือว่าเล็บหลุดได้ค่ะกดข้อแรกนะคะวิธีการค่ะเมื่อเราสวมรองเท้าและผูกเชือกเรียบร้อยแล้วให้รองใช้นิ้วโป้งมือของตัวเองกดลงไปที่ปลายรองเท้าควรจะมีช่องว่างเหลือระหว่างนิ้วเท้าที่ยาวที่สุดกับปลายรองเท้าประมาณ 1-1.5 เซนติเมตรนะคะหรือประมาณ1ความกว้างของนิ้วโป้งมือเพื่อให้นิ้วเท้านั้นขยับได้อิสระขณะวิ่งนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเผื่อไซส์เสมอค่ะโดยแนะนำให้บวกเพิ่ม 0.5 ถึง1ไซส์ US จากไซส์รองเท้าปกติที่ใส่นะคะแล้วก็ควรจะไปรองรองเท้าในช่วงเย็นค่ะคือช่วงที่เท้าเราขยายใหญ่ที่สุดจากการเดินมาทั้งวันการไปลองรองเท้าเวลานี้จะช่วยให้ได้ไซส์ที่ใกล้เคียงกับตอนวิ่งที่สุดค่ะแล้วก็อย่าลืมเวลาลองรองเท้านะคะให้ใส่ถุงเท้าวิ่งไปลองด้วยเพราะว่าความหนาเฉพาะจุดนะคะอาจจะมีส้นเท้าและหน้าเท้าจะทำให้เราเลือกรองเท้าได้พอดีนั่นเองค่ะมาดูกันนะคะว่าลักษณะรองเท้าวิ่งที่มือใหม่ต้องมองหาก็คือมองหาหมวดหมู่Daily Trainer นะคะเลิกมองเจ้ารองเท้าบางๆวิวๆหรือว่ารองเท้าแผ่นคาร์บอนน่าเชิดสิ่งที่มือใหม่ต้องการคือรองเท้าที่มีพื้นโฟมหนาและนุ่มปานกลางเพื่อช่วยรับแรงกระแทกค่ะและก็อย่าลืมเช็คลักษณะอุ้งเท้าของตัวเองนะคะก่อนซื้อค่ะให้ลองเอาเท้านั้นจุ่มน้ำและเหยียบลงบนกระดาษหนังสือพิมพ์เพื่อดูรอยเท้าของตัวเองถ้าอุ้งเท้าปกติค่ะจะเห็นรอยเท้าเว้าปานกลางสามารถเลือกรองเท้าแบบอยู่ท่านทั่วไปได้ค่ะถ้าอุ้งเท้าแบนนะคะรอยเท้าเห็นเต็มฝ่าเท้าเวลาวิ่งเท้าจะล้มเข้าด้านในมักนำไปสู่การปวดเข่าหรือว่าเอ็นร้อยหวายควรเลือกรองเท้ากลุ่ม Severity นะคะรองเท้าที่มีโครงสร้างหนุนอุ้งเท้าด้านในเพื่อช่วยประคองไม่ให้เท้าล้มค่ะและอีกหนึ่งข้อที่สำคัญนะคะหน้าผ้าของรองเท้าต้องระบายอากาศได้ดีค่ะอาจจะใช้เป็นผ้าถักที่โปร่งเพื่อระบายเหงื่อและความร้อนป้องกันการเกิดรอยเท้ากัดและเชื้อราด้วยค่ะ

0: ร้านกาแฟสดนะคะคือชีวิตประจำวันของป้าแป๋วคือตื่นมาตีห้าเพื่อมาเปิดฐานชงนะคะแล้วปัญหาของป้าแป๋วทุกวันนี้คือทำมาสะสมมาหลายสิบปีเกิดอาการปวดเข่าเข่ามันก็จะดังก๊อบก๊อบแก๊บแก๊บนะคะวันหนึ่งนะคะป้าแป๋วน่ะยืนขายของช่วงเช้า3ชั่วโมงติดต่อกันต่อเนื่องแล้วก็มานั่งพักประมาณชั่วโมงนิดๆแล้วก็ต่ออีกมันก็ทำให้ปวดเข่าอะค่ะแล้วทำยังไงได้คนก็มาแนะนำป้าแป๋วให้กินคอลลาเจนหลายๆตัวนะคะก็มาค้นพบอยู่ตัวนึงค่ะลองมาหลายตัวแล้วนะคะไม่ตอบโจทย์สักอย่างจนมาเจอตัวนี้ค่ะอบาลอนคอลลาเจนไททูชงมาดื่มได้ทั้งวันเลยค่ะซึ่งตอนนี้ร่างกายป้าแป๋วนะคะแข็งแรงขึ้นเยอะเลยยืนชงได้หลายชั่วโมงแถมตอนเย็นนะคะไปใช้ชีวิตปกติในวัย65เดินออกกำลังกายแต่ตอนนี้นะคะจะบอกให้จ้ำได้ด้วยกระโดดอย่างนี้อยากแนะนำให้เพื่อนๆทุกคนนะคะมาเปิดใจกับอบาลอนคอลลาเจนไททูตัวนี้เลยค่ะใช้ดีแล้วบอกต่อ
1: สั่งเลยอัลบาโลนคอลลาเจนคอลลาเจนสีทองขนาด 120,000 มิลลิกรัมทานง่ายวันละ2ช้อนตอนเช้าเสริมข้อเข่ากระดูกแข็งแรงข้อต่อดีเยี่ยมเพียง390บาทเท่านั้นโทรสั่งซื้อที่02-857-5119 02-857-5119 หนึ่งในผู้ทานมัชรูมพลัสน้ำเห็ดสกัดเข้มข้นคุณแม่น้องน้ำ
2: แม่จงวนคนเดิมเพิ่มเติมคือสุขภาพดีค่ะหลังจากทานมัชรูมพัดเกือบ2ปีสุขภาพดีจนเพื่อถามทานแล้วดียังไงแม่บอกว่าความดันเบาหวานไขมันเลวอยู่ในเกณฑ์ปกติมากมากหมอชมทุกครั้งตอนนี้เพื่อนหันมาทานทุกคนสุขภาพดีขึ้นทุกอย่างลดลงจนปกติแม่ดีใจมากที่ได้บอกสิ่งดีๆต่อให้เพื่อนเชื่อแม่นะคะอะไรใช่แม่ก็ว่าใช่มัชรูมพัดเห็ดสกัด13ชนิดดื่มทุกวันก่อนนอนหลับสบายหลับสนิทด้วยค่ะ
1: สั่งซื้อเลยมัชรูมพัดน้ำเห็ดสกัดในรูปแบบผงชูดื่มดื่มวันละ 1-2 ก่อนนอนลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119 02-857-5119
3: หอม
4: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
5: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
4: ข้าวปลานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวปลานกกระเรียนข้าวปลานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
6: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
1: Top Trend Today กับน้ำตรียา

0: วงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15 นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะศรีสุวรรณร้องศาลปกครองปมเฉือนที่ป่าทับลาน 150,000 ไร่สักครู่ติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอ
3: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด็ดปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะจัดมา
1: ก็ไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
2: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมคิวแบงค์โฟมใสและดูอ่อนเยาว
3: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: สีสุวรรณร้องศาลปกครองเอาผิดผู้เกี่ยวข้องปมเฉือนป่าทับลาน 150,000 ไร่ให้สปก.บริหารจัดการคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
5: ที่ศาลปกครองกลางถนนแจ้งวัฒนะนายศรีสุวรรณจันยานายกสมาคมต่อต้านสภาวะโรคร้อนเดินทางมายื่นฟ้องคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมกันใช้อำนาจหรือดุลพินิจโดยมิชอบกรณีมติคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่15มิถุนายนให้ปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานโดยให้เพิกถอนที่ดินของอุทยานที่ทับซ้อนเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพื้นที่โครงการหมู่บ้านไทยสามัคคีตามมติครม.ปี20พื้นที่โครงการเพื่อความมั่นคงตามมติครม.ปี35รวมแล้ว 155,865 ไร่โดยยกให้สปก.ไปจัดการซึ่งเห็นว่าส่งผลกระทบต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพื้นที่ป่าอนุรักษ์และส่วนกระแสคัดค้านของประชาชนและจะกระทบต่อความเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติที่ยูเนสโกอาจจะประกาศให้อยู่ในภาวะอันตรายหรือถูกถอดออกจากบัญชีการขึ้นทะเบียนมรดกโลกได้นอกจากนี้ขอให้ศาลออกมาตรการคุ้มครองชั่วคราวด้วยการสั่งระงับการบังคับใช้มติดังกล่าวจนกว่าคดีจะถึงที่สุดเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการพิจารณาคดียศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้าปราบมันนีทั่วประเทศธุรกิจเสี่ยงลดกว่า 65% เชือดผู้ทำบัญชีสีเทา140รายคุณภาวินมานุรักษ์รายงานค่ะ
6: นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้ามาตรการเข้มปราบปรามการใช้คนไทยเป็นนอมินีอย่างต่อเนื่องส่งผลให้บริษัทกลุ่มเสี่ยงลดลงกว่า 65% พร้อมขยายผลตรวจสอบผู้ทำบัญชีเกี่ยวข้อง140รายและได้ยกระดับการตรวจสอบการจดทะเบียนธุรกิจอย่างเข้มงวดตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยเฉพาะธุรกิจเสี่ยง6กลุ่มเช่นท่องเที่ยวอสังหาริมทรัพย์และอีคอมเมิร์ซโดยมาตรการสำคัญอาทิการให้ผู้ถือหุ้นไทยต้องแสดงหลักฐานการเงินย้อนหลัง3เดือนส่งผลให้จำนวนบริษัทกลุ่มเสี่ยงลดลงอย่างต่อเนื่องและเตรียมออกมาตรการเพิ่มเติมในเดือนสิงหาคมนี้ขณะเดียวกันได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ34พื้นที่ใน11จังหวัดตรวจสอบบริษัทเสี่ยงกว่า 3,000 รายและส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีกว่า 14,000 รายส่วนกรณีแอปส่งอาหารของจีนในย่านห้วยขวางพบ3บริษัทจดทะเบียนในไทยในรูปแบบอีคอมเมิร์ซซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตล่วงหน้าโดยพบ1บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นต่างชาติเกิน 50% เข้าข่ายผิดกฎหมายขณะที่อีก2บริษัทอยู่ระหว่างตรวจสอบทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายืนยันว่าการดำเนินคดีต้องเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแม้ยังพบการเปิดให้บริการอยู่จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดมาวินพานุรักษ์รายงาน
4: เมื่อช่วงเช้าวันนี้ศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบได้รับแจ้งเหตุรถยนต์ไฟฟ้าพุ่งชนร้านสะดวกซื้อภายในซอยเขาคันธมาศหมู่9ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเจ้าหน้าที่กู้ชีพพร้อมรถพยาบาลเดินทางเข้าตรวจสอบพบรถยนต์ส่วนบุคคลพุ่งชนเข้าไปภายในร้าน CJ สาขาเขาคันธมาศสร้างความเสียหายบริเวณหน้าร้านและภายในร้านส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ3รายเป็นพนักงานของร้านรวมถึงลูกค้าเจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลสัตหีบส่วนคนขับรถวัย82ปีปลอดภัยเบื้องต้นให้ข้อมูลว่าตั้งใจเหยียบเบรกรถแต่เกิดเหยียบคันเร่งจึงทำให้รถพุ่งชนเข้าไปภายในร้านอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์ต่อไป
7: น้อมถวายอาลัยองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภาราชโศกสันทรงกิจเพื่อประชานับอนันต์ทรงสถิตยังสวรรค์ทิพพิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อประชาชนสวัสดีค่ะ
8: บการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
9: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียโอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
10: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
9: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
10: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
9: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
10: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
9: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
10: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
10: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
10: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัตยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: สามีเจ้าชู้สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้มีคำถามมาจากภรรยาที่มีสามีเจ้าชู้จะทำอย่างไรดีสามีที่เจ้าชู้หรือว่าคนที่เจ้าชู้นะคะมีเหตุผลอยู่2ประการค่ะ 1. เจ้าชู้เพราะแม่บ้านบกพร่องต่อหน้าที่สิ่งนี้แม่บ้านต้องแก้ไขตัวเองพยายามค้นหาข้อบกพร่องของตัวเองให้พบซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากจึงต้องทำใจให้สงบเสียก่อนก็เริ่มจากการนั่งสมาธิเป็นประจำเพราะว่าคนเรานะคะเมื่อลืมตาเนี่ยมักจะเห็นแต่ข้อบกพร่องของคนอื่นแม้นว่าสิ่งนั้นจะเป็นความผิดเล็กๆน้อยๆก็คิดว่าใหญ่โตส่วนความผิดของตัวแม้นว่าจะโตกว่าภูเขาก็ยังมองไม่เห็นแต่เมื่อหลับตานั่งสมาธิไม่เห็นใครอื่นกลับเห็นตัวเองในมโนภาพความบกพร่องของเราก็จะค่อยๆลอยเด่นขึ้นมาให้เห็นเมื่อเห็นความบกพร่องความผิดของตัวเราเองแล้วก็หาทางแก้ไขนะคะหาข้อเตือนใจสำคัญนะคะว่าห้ามไปหาหมอเสน่ห์หรืออย่าไปทำอะไรรุนแรงอย่าทำประชดประชันเพราะไม่ใช่ทางแก้ไขปัญหาแต่จะยิ่งเป็นการเพิ่มปัญหาให้ไม่รู้จักจบจักสิ้นค่ะมีอีกวิธีหนึ่งนะคะคือให้ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นคนมีศีลธรรมมีความสำเร็จในการครองเรือนซึ่งท่านเหล่านั้นอาจจะไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่หรือไม่ใช่ญาติของเราก็ปรึกษาท่านได้ค่ะเหตุผลข้อที่2สามีเจ้าชู้เจ้าชู้โดยนิสัยกรณีนี้แก้ยากนะคะก็คงจะต้องทนเอานึกว่าเป็นกรรมของเราที่ดูคนไม่เป็นขอให้ตั้งใจทำหน้าที่แม่บ้านไม่ให้บกพร่องทำบ้านให้เย็นไม่เอาเรื่องร้อนหูร้อนใจเข้าบ้านไม่ด่าว่าให้สามีแค้นเคืองใจถ้ามีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นก็ให้แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าไปเรื่อยๆส่วนการแก้ไขนิสัยพ่อบ้านคงจะต้องใช้เวลาพยายามทำความดีให้มากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งเขาเกรงใจและในที่สุดเขาก็จะเลิกเจ้าชู้ไปเองค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อเจอคนเจ้าชู้หาทางแก้ไขนั้นการที่จะแก้ไขก็ต้องเริ่มที่ตัวเราเองก่อนแล้วจึงค่อยไปแก้ไขคนอื่นค่อยๆแก้คนอื่นต่อไปก็คงจะต้องใช้ความอดทนแล้วก็ใช้ความดีที่เราทำมาอย่างสม่ำเสมอของเหล่านี้ต้องใช้เวลานะคะแต่คิดว่าในที่สุดแล้วผลดีก็จะมาตกที่ตัวเราและก็ครอบครัวนั่นเองวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHzขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารัก
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: อาศัยอับติด
1: คิดถึงผู้ใหญ่เนาะเห็นกันอยู่ทุกวันน่ะ
2: ผู้ใหญ่ไม่อยู่แล้วเหรอจักรุลา
3: จะบ้าเหรอนี่แปะผู้ใหญ่เข้าไปอบรมเดี๋ยววันนี้ก็มาแล้วแม้พูดหน่อยเดียวคิดไปสักไกลเลยนะเนี่ย
4: ครับสองคนนี้สมหัวกันอีกแล้วเหรอคราวนี้นี่พาใครอีกล่ะเนี่ย
3: ก็จะมีใครก็ผู้ใหญ่นั่นแหละว้ายผู้ใหญ่กลับมาแล้วโอ้ยฉันคิดถึงคิดถึงนะเนี่ยรู้ว่าผู้ใหญ่จะมาก็เลยทำแกงขี้เหล็กของชอบเอาไว้ให้นะจ๊ะ
5: เอาไว้ให้หรือจะเอาไว้ขายเอาให้ชัดเจน
3: ขายเอ้ยจะบ้าเหรอให้สิไม่เจอกันตั้งนานผู้ใหญ่ไปอบรมเรื่องอะไรมาหรอจ๊ะเล่ามาเลย
4: ก็อบรมเรื่องการปรับเจตคติให้ยอมรับผู้เลิกเสพยาเสพติดนี่หลักสูตรเขาดีนะมีวิทยากรจากสำนักงานปปส.มาด้วย
5: อย่างเงี้ยก็ได้ความรู้มาเยอะเลยเสียผู้ใหญ
4: ่ใช่ได้แลกเปลี่ยนความรู้กับเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานอื่นๆทั้งคนที่ดูเรื่องปราบปรามเจ้าหน้าที่บำบัดสาธารณสุขฝ่ายปกครอง
5: แล้วไอ้อคตินี่มันอะไรอ่ะมันเป็นยังไงอ่ะทำไมต้องเปลี่ยนด้วยล่ะผู้ใหญ่
4: เขาเรียกว่าเจตคติหรือความคิดของคนเรานี่แหละคืออย่างนี้นะเมื่อก่อนคนมักจะไม่ยอมรับผู้เลิกยาเสพติดกลัวอย่างโน้นกลัวอย่างนี้และทำให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดทำได้ยากปปส.เขาก็เลยมีการรณรงค์ว่าผู้เสพผู้ติดคือผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาเมื่อหายแล้วก็เหมือนคนปกติอย่างพวกเรานี่แหละ
3: เพราะฉะนั้นนะเราจึงต้องให้โอกาสเหมือนที่ผู้ใหญ่สอนเราอยู่ทุกวันใช่ไหมล่ะฉันจำได้
4: ใช่แล้วคนที่ติดยาเสพติดแล้วก็เลิกได้ต้องใช้ความพยายามในการเอาชนะใจตนพอรักษาหายแล้วก็ต้องมาชนะใจผู้อื่นบางคนทำไม่สำเร็จเพราะถูกสังคมดูถูกเหยียดย้ำสุดท้ายก็กลับไปเสพอีกแต่ถ้าใครมุ่งมั่นเอาจริงก็ได้รางวัลไป
5: เอแล้วยาเสพติดไรเนี่ยมีรางวัลให้ด้วยเหรอผู้ใหญ
4: ่มีสิรางวัลแห่งชีวิตที่ได้รับโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ยังไงล่ะ
3: แล้วไอ้ความคิดคนเรามันเปลี่ยนกันได้ง่ายๆหรอผู้ใหญ่
4: ก็ไม่ง่ายนักหรอกมันต้องใช้เวลาผู้เลิกเสพยาเสพติดเองก็ต้องพิสูจน์ตัวเองด้วย
3: งั้นเราก็ต้องเป็นตัวอย่างให้คนอื่นดูเนาะว่าโอกาสน่ะมันดียังไงเน
4: า
3: ะ
4: ใช่
6: เรื่องสั้นท้ายตลาดผู้ที่ติดยาเสพติดแม้จะผ่านกระบวนการบำบัดและฟื้นฟูแล้วแต่ยังกลับมาเสพยาเสพติดอีกเป็นผลมาจากครอบครัวชุมชนและสังคมไม่ให้การยอมรับไม่ให้โอกาสการปรับเจตคติของสังคมต้องอาศัย
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะนายกรัฐมนตรียันไทยไม่หลงกลเกมยั่วยุกัมพูชาหลังขอคืนพื้นที่หนองจานย้ำไทยต้องอดทนไม่ทำผิดเสียเองด้านกองทัพภาคที่2ชี้แจงกรณีเสียงระเบิดบริเวณชายแดนจังหวัดศรีสะเกษสักครู่มาติดตามค่ะ
9: พระกรุณาที่คุณกรุณราชไทยทั้งชาติรู้สึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพย์วิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าก
10: ล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
11: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Walk แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเกล็ดผมคอนเฟิร์มนะคะ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดและหน่วยงานด้านความมั่นคงมาพูดคุยได้มีการหารือถึงประเด็นชายแดนด้วยหรือไม่เนื่องจากกัมพูชาได้ขอคืนพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองย่าแก้วโดยนายกรัฐมนตรีปฏิเสธว่าไม่มีพร้อมกล่าวต่อว่าพยายามที่จะเชิญหน่วยงานความมั่นคงเข้ามาอัปเดตสถานการณ์ทุกสัปดาห์เพราะช่วงนี้มีหลายประเด็นแม้มีข้อเสนอมาตนก็ต้องมาถามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยว่าเป็นไปอย่างไรบ้างเพราะบางทีก็มีเสียงระเบิดมาจากทางฝั่งของกัมพูชาแต่ทั้งหมดเกิดขึ้นนอกเขตแดนไทยเราจึงทำอะไรไม่ได้แต่ไม่ว่าเขาจะยั่วยุหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องมีความอดทนและไม่ไปทำผิดเสียเองโดยถือว่าอธิปไตยใครอธิปไตยมันด้านกองทัพภาคที่2ชี้แจงกรณีเสียงระเบิดบริเวณชายแดนจังหวัดศรีสะเกษยืนยันไม่พบหลักฐานว่าฝ่ายไทยใช้อาวุธพร้อมย้ำทุกการปฏิบัติยึดข้อเท็จจริงความยับยั้งชั่งใจและความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญคุณณัฐชัยลิ่มพลอยรายงานค่ะ
5: กองทัพภาคที่2ชี้แจงกรณีมีการกล่าวอ้างว่าเสียงระเบิดบริเวณพื้นที่ห้วยตามาเรียอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อช่วงเช้าของวันที่22มิถุนายนอาจเกิดการใช้อาวุธของฝ่ายไทยโดยระบุว่าจากการตรวจสอบร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่พบว่ากำลังพลได้ยินเสียงระเบิดจำนวน3ครั้งเมื่อเวลาประมาณ 5:50 นาทีอย่างไรก็ตามจากลักษณะและทิศทางของเสียงมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าแหล่งกำเนิดเสียงมาจากพื้นที่ควบคุมของฝ่ายกัมพูชาและไม่ปรากฏหลักฐานหรือรายงานว่าหน่วยทหารไทยมีการใช้อาวุธหรือดำเนินการใดที่เป็นสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าวกองทัพภาคที่2ระบุเพิ่มเติมว่าพื้นที่ชายแดนบริเวณนี้เคยมีรายงานการได้ยินเสียงระเบิดเป็นครั้งคราวซึ่งอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุทั้งกิจกรรมก่อสร้างการทำเหมืองหินหรือสัตว์ป่าเหยียบกับระเบิดที่ยังตกค้างอยู่ในพื้นที่ฝั่งกัมพูชาจึงยังไม่สามารถสรุปสาเหตุที่แท้จริงได้ในขณะนี้พร้อมย้ำว่าการนำเสนอข้อมูลต้องยึดข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ตรวจสอบได้เพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่อาจกระทบต่อบรรยากาศตามแนวชายแดนโดยกองทัพภาคที่2ยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยับยั้งชั่งใจภายใต้กรอบกฎหมายและหลักสากลพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปณัฐชัยดิ่มพลอยรายงานครับ
4: ปิดท้ายที่พลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงผลการสกัดกั้นและปราบปรามเครือข่ายลักลอบลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือสามารถตรวจยึดยาบ้ารวม 5,274,000 เม็ดจาก3คดีสำคัญทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง21มิถุนายน2569ตำรวจภูธรภาคจับกลุ่มคดียาเสพติดได้ 22,267 คดีเป็นคดีรายสำคัญ268คดียึดยาบ้ากว่า388ล้านเม็ดไอซ์ 7,702 กิโลกรัมเฮโรอีน86กิโลกรัมเคตามีน 1,170 กิโลกรัมและฝิ่น315กิโลกรัมพร้อมตรวจยึดซึกขออภัยค่ะพร้อมตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมูลค่า880ล้านบาท
6: ชาวกรุงต้องรู้หากคุณไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.28มิถุนายนนี้ให้แจ้งเหตุต่อนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน7วันก่อนวันเลือกตั้ง 21-27 มิถุนายน2569หรือภายใน7วันนับแต่วันเลือกตั้ง29มิถุนายนถึง5กรกฎาคม2569หรือแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ www.ect.go.th หรือแอปพลิเคชัน Smart Vote หรือทางเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทย www.buradopa.go.th
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อประชาชนสวัสดีค่ะ
7: อ โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
7: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
7: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
7: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
11: ร้านกำนันมานะ
10: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ว่าไงจ๊ะน้อง
1: เมื่อคืนนี้พี่ไปนอนที่ไหนมาไม่กลับบ้านกับช่องคะ
0: โถติ๋ม
1: ติ๋มไหนติ๋มไหนบอกมานะ
0: โอ้ยโอ้ยต้อยต้อยจ๋าเมื่อคืนพี่ไปนอนอ่างมาจ้ะ
1: อ่างไหนอ่างไหนอ่างที่ไหนบอกมานะ
0: ไม่ไปนอนอ่างทองใกล้อยุธยาน่ะ
2: พี่กลัว

0: แท็กซี่แท็กซี่ว่าจังไดครับ
1: ไปเพชรบุรีตัดใหม่เอาเท่าไหร่ครับเนี่ย
0: นี่มันจักตุ่ม
1: ตอนนี้ห้าทุ่มครึ่งแล้ว
0: ไปบ่ได้ดอกครับติดเคอร์ฟิว
1: ผมให้50บาทไปได้ไหม
0: ไปบ่ได้ว่าวบ่ฮู้เรื่อง
2: ดิฉันให้500บาทไปได้ไหมจ๊ะ
0: ขอคอยลองเบิ่งดูก่อนตำรวจปรับคอย200บาทจำคุก1มื้อเหลืออีก300บาทเอ้าฟิวก็ฟิว

0: นี่เฮีย
1: ครับ
0: มาเดินเพ่นพ่านอะไรแถวเนี่ยมันเข้าเวลาเคอร์ฟิวแล้วนะ
1: ฟิวเฟลอะไรครับฟิวบ้างว่าไม่ขาดนี่ครับ
0: นี่ผมเจ้าหน้าที่ตำรวจไปโรงพักเดี๋ยวนี
1: ้อ๋อผู้หมู่ครับนี่จับผมไปโรงพักแล้วครับผมลืมไปครับอ๋อหมาจ๋าไปครับไปก็ไปครับผมลืมเคอร์ฟิวครับอ๋อ

0: มานี่สิไปไหนมาเมื่อคืนทำไมไม่กลับบ้านรับผิดมานะ
1: สดิ้งสีฟังพี่ก่อนสิเมื่อคืนพี่ไปนอนกับหมอ
0: หมออะไรหมอทำฟันเหรอ
1: ไม่จ้าง
0: ั้นหมอผ่าตัด
1: ไม่ใช่อีกละจ้า
0: เอ๊แล้วหมออะไรของพี่นะอ๋อรู้แล้วหมอนวดหมอนวดนี่
1: เอ้านวดก็นวด

0: อีนางอีนางเมื่อคืนคอยหาเงินบ่ได้จักบาท
1: อ้าวแล้วไปอยู่ที่ไหนมาแล้วไปกลิ้ง
0: พูดแล้วหาเงินบ่ได้รถย่างแตกอีกซ่ำแถมตำรวจจับไปลงพักซวยขนาด
2: แท็กซี่แท็กซี่มานี่สิ
3: เอ้าไม่จังเลยนี
2: ่เมื่อคืนฉันลืมคนตาในรถคุณน่ะ อยู่หรือเปล่าน
1: ี่แน่นี่แน่บักกลิ้งบักกันร้อนบักกันร้อน
0: ซวยแท้ๆ

0: ไม่รู้ไม่รู้
1: ใครใครมาเรียกน่ะ
0: ไม่รู้นี่ไอ้เหี้ยมาคึ้งมามาหลักติดเคอร์ฟิวจ้ะ
1: เหี้ย
0: จ้ะโอ้ยตำรวจ
2: นี่ใบเสร็จครับเงินค่าปรับด้วยฮะ
0: ไม่รู้เอาเงินมาให้โปลิก200เหี้ยถูกจับเมื่อคืนนี่ติดเคอร์ฟิว
1: แม่อาเหี้ยโอ้ยนี่ชอบกลิ่นอยู่รวยเลย
0: ว่าไม่กินว่าก็ไปไม่หลอกอ่ะสิ

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: สงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกเขาเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz ตอนที่18มาร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: ท่านรับสั่งไว้ 3-4 เรื่องด้วยกันว่า 1. ต้องมีสำนึกในคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตรอบคอบรอบรู้ในการที่จะทำอะไรนอกจากนั้นยังรับสั่งว่าในการดำเนินชีวิตเนี่ยต้องมีความอดทนต้องมีสติมีปัญญาแล้วก็มีความเพียรฉันใช้คำนี้นะครับมีความเพียรเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แต่เป็นคนไม่ขยันเลยระบบไม่สำเร็จเนี่ยตรงนี้คือพื้นฐานไม่มี
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: เพราะแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคือแนวทางการดำเนินชีวิตที่ช่วยให้คนทุกวัยทุกอาชีพนำชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแต่น่าเสียดายนะคะที่คนส่วนใหญ่เข้าใจเรื่องนี้เพียงผิวเผินพณะท่านนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีสรุปหัวใจของแนวคิดนี้ช่วยให้เราเข้าใจและเห็นภาพชัดเจนว่าหากเข้าถึงหัวใจของเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาปรับใช้ในทุกกิจกรรมสิ่งนี้จะเป็นรากฐานแห่งชีวิตและสังคมไทยสู่ความเจริญอย่างยั่งยืนค่ะ
1: หลักคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยอยากจะแยกเป็น3ส่วนคือส่วนของเป้าหมายส่วนของพื้นฐานแล้วก็ส่วนของหลักคิดหลักปฏิบัติส่วนของเป้าหมายเนี่ยเพื่อให้เป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้สมดุลรวมทั้งให้เตรียมความพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็รับสั่งว่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีทั้งการเปลี่ยนแปลงทางวัตถุทางวัฒนธรรมทางด้านสังคมเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วยส่วนเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะมาจากโลกภายนอกก็ได้เช่นนอกประเทศมากับระบบเศรษฐกิจทุนเสรีหรือนอกชุมชนเป็นการเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาลแล้วก็มากระทบชุมชนนะครับหรืออิทธิพลของสื่อมวลชนและมาเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของเราสมมติว่าอาชีพเรามันมีขึ้นมีลงเราจะเตรียมรับมืออย่างไรเรื่องที่2คือพื้นฐานที่จะเอาปรัชญาเศรษฐกิจไปใช้แล้วให้เกิดผลเนี่ยนะท่านรับสั่งไว้ 3-4 เรื่องด้วยกันว่า 1. ต้องมีสำนึกในคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตรอบคอบรอบรู้ในการที่จะทำอะไรต้องมีความอดทนต้องมีสติมีปัญญาแล้วก็มีความเพียรฉันใช้คำนี้นะครับมีความเพียรเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แต่เป็นคนไม่ขยันเลยระบบไม่สำเร็จเนี่ยตรงนี้คือพื้นฐานไม่มีนะเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจตรงนี้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระเจ้าอยู่พระราชทานเนี่ยท่านทรงรับสั่งให้ต้องปรับพื้นฐานก่อนถ้าเป็นคนขี้เกียจอยู่ต้องขยันก่อนฝึกตัวเองยังไงให้ขยันนะถ้าเป็นคนซึ่งไม่ค่อยได้สำนึกอะไรมากมายก็ต้องพยายามปรับยังไงให้มีสติมีสัมปชัญญะที่ดีนะครับมีสมาธิในงานที่ทำมีฉันทะในงานอะไรนี้เป็นต้น
2: เมื่อเข้าใจเป้าหมายและปรับพื้นฐานจิตใจให้มีสำนึกแห่งคุณธรรมมีความเพียรมีความรอบรู้รอบคอบมาถึงส่วนสำคัญค่ะก็คือการปฏิบัติค่ะ
1: ส่วนที่3คือส่วนของหลักการและก็หลักปฏิบัติหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีคำเดียวเท่านั้นเองคือทางสายกลางทำอะไรไม่สุดโต่งไม่มากเกินไม่น้อยเกินไม่รุนแรงเกินไม่อ่อนแอเกินในเรื่องทางสายกลางที่เอามาขยายนะครับอันที่1ก็คือจะทำอะไรขอให้นึกถึงความพอประมาณคำว่าพอประมาณเนี่ยเป็นคำที่มีความสำคัญมากพอประมาณไม่ว่าจะเป็นการลงทุนก็ต้องพอประมาณไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตก็ต้องพอประมาณแม้แต่ดูหนังสือมากเกินไปมันก็ยังอันตรายนะครับเรื่องที่2จะทำอะไรต้องมีเหตุมีผลวันนี้จะซื้ออันเนี้ยต้องถามตัวเองว่าแล้วมีอยู่หรือยังแล้วก็ถ้าซื้อมาแล้วเนี่ยมันใช้คุ้มไหมอย่างเงี้ยแล้วเรื่องที่3สำคัญมากก็คือว่าต้องมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีเพียงพอที่จะรับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอกได้ถ้าชีวิตเป็นเด็กนักเรียนคะแนนที่เราสะสมมันพอไหมมันเป็นภูมิคุ้มกันบ้างไหมเผื่อบางทีเราพลาดไปบ้างบางวิชามันก็ยังไม่ตกกันนะครับในครอบครัวก็เหมือนกันนะครับไม่ใช่เป็นหนี้ไปหมดต้องมีภูมิคุ้มกันคือมีการอดออมบ้างแม้แต่นายจ้างดูปัญหาเรื่องการบริหารงานบุคคลเนี่ยนะครับถ้าท่านใช้คำว่ามีภูมิคุ้มกันที่ดีท่านก็ต้องระวัดระวังครับว่าแล้วลูกน้องจะลาออกทีละขยงจะทำยังไงอะไรเงี้ยเป็นต้นเรามีแผนกำลังคนพอหรือยังที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงข้างหน้าเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็ใช้ได้ทุกระดับ
2: เมื่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้กับคนทุกอาชีพแล้วกับข้าราชการซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญของสังคมจะน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การดำเนินชีวิตได้อย่างไรพณะท่านนายแพทย์เกษมวัฒนชัยให้ข้อคิดที่น่าสนใจค่ะ
1: ข้าราชการทุกคนก็ต้องปรับฐานจิตใจให้เป็นคนมีสำนึกในคุณธรรมให้มีความซื่อสัตย์สุจริตถ้าไม่ซื่อสัตย์สุจริตก็สามารถที่จะไปหลอกลวงประชาชนที่มารับบริการทำเรื่องทุจริตเพื่อจะเบิกโน่นเบิกนี่ได้ประมูลเมืองประมูลนี่อย่างที่เรารู้กันอยู่ไม่ดีเลยสำหรับบ้านเมืองเพราะว่าส่วนหนึ่งของต้นทุนเนี่ยต้องไปจ่ายสำหรับค่าคอร์รัปชันเพราะนั้นท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเนี่ยจะมาคิดว่าเรื่องคอร์รัปชันไกลตัวไม่เกี่ยวกับฉันไม่ใช่ครับเราบริโภคสินค้าอะไรเจ้าของกิจการนั้นร่วมมือหรือถูกบังคับให้ต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะไอ้เงินค่าจ่ายของผู้ประกอบการเนี่ยเขามาคิดในค่าสินค้าที่ท่านซื้อหมดนะครับเพราะนั้นหมายความว่ากระทบทุกคนครับกระทบทุกคนเลยคนไทยกระทบทุกคนนะครับ
2: เมื่อการคอร์รัปชันหรือการคดโกงของคนกลุ่มเล็กสร้างภาระให้คนทั้งประเทศต้องร่วมแบกรับภาระนั้นด้วยเราจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหานี้อย่างไร
1: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์เนี่ยนะครับก็ได้นำเอามาเป็นความคิดหลักของแผน9ผมเชื่อว่ากรอบที่สภาพัฒน์ได้พิมพ์แล้วก็เผยแพร่ไปพร้อมกับแผน9เนี่ยมันไปทั่วทุกส่วนราชการอยากจะเชิญชวนให้ข้าราชการทุกระดับทุกคนเนี่ยนะครับลองกลับไปอ่านดูอีกสักครั้งเถอะแล้วลองตั้งโจทย์เองว่าหน่วยราชการของฉันเนี่ยจะเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้โดยเฉพาะมุ่งเป้าในเรื่องของการกำจัดคอร์รัปชันเนี่ยนะจับกลุ่มอภิปรายในหมู่ราชการเองเนี่ยนะครับในกองเดียวกันก่อนก็ได้เสร็จแล้วก็ข้ามกองก็ได้เพราะจริงๆคอร์รัปชันมันข้ามกองข้ามกรมข้ามกระทรวงเสร็จแล้วมีข้อสรุปออกมาเป็นเชิงปฏิบัติแล้วท่านก็พยายามพูดกันเลยครับว่าวิธีปฏิบัติราชการที่ผ่านมาเนี่ยมันมีจุดโหว่ตรงไหนที่เปิดช่องให้คนโกงเนี่ยแล้วเราพยายามมาสร้างกระบวนการเหล่านั้นให้มันโปร่งใสขึ้นมาให้มีการตรวจสอบขึ้นมาในทางธุรกิจก็เหมือนกันผมว่าสภาหอการค้าก็ดีสภาอุตสาหกรรมก็ดีเนี่ยนะครับหรือแม้แต่องค์กรการกุศลต่างๆนะครับอะไรต่ออะไรก็ดีเนี่ยนะครับลงมาช่วยกันลำพังจะให้ระบบราชการแก้ฝ่ายเดียวมันไม่สำเร็จและอันสุดท้ายก็คือระบบราชการการเมืองผมคิดว่าการที่ท่านเนี่ยปวารณาตัวลงมารับใช้ประชาชนถ้าในความเห็นของสากลเนี่ยเขาถือว่าท่านเนี่ยเสียสละพอแล้วในเรื่องของฐานะทางบ้านของตระกูลแล้วก็ชีวิตที่เหลือเนี่ยเขาอยากจะมาตอบแทนบุญคุณแผ่นดินมาเป็นตัวแทนประชาชนเรื่องที่หนึ่งคือไปออกกฎหมายมาสำหรับมาบังคับใช้เพื่อนประชาชนด้วยกันอันนี้หน้าที่ดีโอ้โหสำคัญมากเลยนะภาคการเมืองเนี่ยจึงเป็นภาคที่สำคัญเหลือเกินในการที่จะแก้ปมเรื่องคอร์รัปชันว่าให้สำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยผมก็ขอแนะนำเหมือนกับที่แนะนำข้าราชการฝ่ายประจำคือลองไปอ่านทบทวนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับและฝ่ายการเมืองลองถกแถลงกันดูเพราะฉะนั้นการที่จะให้สังคมนี้มันดีขึ้นเนี่ยพวกผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะครับพ่อแม่เอ่ยครูบาอาจารย์เอ่ยต้องตั้งคำถามตัวเองว่าเราพร้อมหรือยังที่จะสร้างคนรุ่นใหม่โดยให้หนึ่งขั้นที่หนึ่งรู้จักแยกผิดชอบชั่วดีขั้นที่สองรู้จักที่จะเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าชอบว่าดีแล้วและอันที่สามพร้อมหรือยังที่จะให้ลูกหลานเราเนี่ยกล้าที่จะปกป้องสิ่งที่ถูกต้องนั้นคราวนี้พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าแม้ทุกอย่างจะลงที่เด็กหมดนะผู้ใหญ่ก็ต้องแก้ไขนะครับแล้วที่บอกว่าถ้าหัวไม่สายหางไม่กระดิกนี่เป็นเรื่องจริงผมว่าทั้ง3ฝ่ายนะฮะต้องรับผิดชอบร่วมกันนะฮะคือฝ่ายข้าราชการฝ่ายการเมืองแล้วก็ฝ่ายผู้ที่ประกอบธุรกิจคือถ้าทั้ง3ฝ่ายนะรู้จักแยกผิดชอบชั่วดีนะรู้จักปฏิบัติในสิ่งที่เห็นว่าตัวเองว่าถูกต้องนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเข้ามาปกป้องสิ่งที่ถูกต้องนะผมว่าคอร์รัปชันไทยมันหมดไปในพริบตาเดียว
2: และนี่คือจุดเด่นของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ให้ความสำคัญกับการทำสิ่งต่างๆอย่างรู้จักความพอดีพอประมาณบนพื้นฐานจิตใจที่มีคุณธรรมซึ่งคุณธรรมจะชี้นำทางให้เราทำในสิ่งดีไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่สร้างความเสียหายให้สังคมก่อนจากกันท่านองคมนตรีนายแพทย์เกษมวัฒนชัยฝากข้อคิดไว้ให้พวกเราค่ะ
1: ผมคิดว่ายังมีช่องว่างอยู่ตรงที่ว่าในภาคส่วนต่างๆเนี่ยยังไม่ได้มาทำความเข้าใจและตระหนักรู้อย่างลึกซึ้งในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผมก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยเรามีของดีที่สุดละคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้พวกเราละเพราะนั้นผมก็อยากจะเชิญชวนพวกเราทุกหมู่เหล่านะครับช่วยกันศึกษาให้ลึกซึ้งและนำไปปฏิบัติให้เกิดผล
2: ขอขอบคุณท่านองคมนตรีนายแพทย์เกษมวัฒนชัยค่ะวันนี้เชิญชวนคนไทยทุกอาชีพทุกภาคส่วนมาร่วมกันน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อส่งผลเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมไทยก้าวสู่ความเจริญที่แท้และสามารถยืนอยู่ได้อย่างสง่างามในสังคมโลกค่ะ
0: ฉะนั้นถ้าทุกท่านซึ่งถือว่าเป็นผู้มีความคิดและมีอิทธิพลมีพลัง ที่จะทำให้ผู้อื่นซึ่งมีความคิดเหมือนกันช่วยกันรักษาส่วนรวมให้อยู่ดีกินดีพอสมควรพอย้ำพอควรพออยู่พอกินมีความสงบไม่ให้คนอื่นมาแย่งคุณสมบัตินี้จากเราไปได้ก็จะเป็นของขวัญวันเกิดที่ถาวรที่จะมีคุณค่าอยู่ตลอดกาลพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4 ธันวาคม 2517เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่มั่นภูริทัตเถระแห่งวัดป่าสุทธาวาสอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรไปทำความผูกพันเพราะเป็นสิ่งของที่ล่วงไปแล้วอย่างแท้จริงแม้จะทำความผูกพันและมั่นใจในสิ่งนั้นกลับมาเป็นปัจจุบันก็เป็นไปมิได้ผู้ทำความสำคัญมั่นหมายนั้นเป็นทุกข์แต่เพียงผู้เดียวโดยความไม่สมหวังตลอดไปอนาคตที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นสิ่งไม่ควรยึดเหนี่ยวเกี่ยวข้องเช่นกันอดีตควรปล่อยไว้ตามอดีตอนาคตก็ควรปล่อยไว้ตามการของมันปัจจุบันเท่านั้นที่จะสำเร็จเป็นประโยชน์ได้เพราะอยู่ในฐานะที่ควรทำได้ไม่สุดวิสัย

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับสรมนธรรมรัตน์ค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์ได้ฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
8: จริง
9: ว้าว
7: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
8: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quickอย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Be Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
7: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
8: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
10: สนับสนุนโดย
11: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกรูเน่วิซีมณีแดง
1: นายกรัฐมนตรีนำแถลงผลการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนำเงินข้ามชาติชื่นชมเจ้าหน้าที่มุ่งมั่นทำงานย้ำเป็นนโยบายหลักรัฐบาลชี้กราฟคดีต่างๆช่วง3เดือนลดลง 60% บอกต้องปราบให้ได้มากที่สุดอนุทินนั่งหัวโต๊ะประชุมกรอนัดแรกชูโมเดลครม.เศรษฐกิจ plus ดึงเอกชนร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจด้านรัฐเอกชนผนึกกำลังผ่าน4เสาหลักยกระดับศักยภาพการแข่งขันนำสู่การเป็นประเทศรายได้สูงภายใน12ปีเติบโตทางเศรษฐกิจและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้อยู่ใน20อันดับแรกของโลกกระทรวงพาณิชย์จับมือ3สมาคมปุ๋ยติดตามผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางยืนยันปริมาณปุ๋ยในประเทศเพียงพอและแนวโน้มราคาปุ๋ยโลกเริ่มผ่อนคลายลงภาครัฐเข้มกำกับดูแลราคาปุ๋ยตรวจสอบแล้วกว่า 1,640 แห่งพร้อมเดินหน้าโครงการธงเขียวลดภาระต้นทุนใน40จังหวัดทั่วประเทศสุริยะเผยยังไม่ได้หารือมาเลเซียปมส่งออกกุ้งไทยรอหนังสือตอบกลับก่อนพร้อมย้ำการนำเข้าปุ๋ยผ่านช่องแคบพอมูชไม่มีปัญหาและเชื่อว่าเพียงพอจนกว่าจะหมดฤดูกาลรัฐบาลสั่งติดตามใกล้ชิดเหตุอุโมงค์ดอยหลวงถล่มเร่งสอบทุกสาเหตุย้ำหากพบความประมาทดำเนินคดีถึงที่สุดพร้อมแสดงความเสียใจผู้สูญเสียด้านพิพัฒน์ยืนยันไม่มีข้อยกเว้นบริษัทผู้รับเหมาหากพบความบกพร่องขึ้นแบ็คลิสต์ทันทีตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเหตุอุโมงค์ดอยหลวงถล่มปิดรับสมัครลงทะเบียนบัตรสวัสดิการปี69รายเดิมคาดยอดทะลัก19ล้านคนคลังเร่งตรวจสอบนัดประกาศผล17กรกฎาคมนายกรัฐมนตรียันไทยไม่หลงกลเกมยั่วยุกัมพูชาหลังขอคืนพื้นที่หนองจานย้ำยึดหลักอธิปไตยใครอธิปไตยมันไทยต้องอดทนไม่ทำผิดเสียเองขณะที่กองทัพภาคที่2แจ้งเหตุเสียงระเบิดชายแดนศรีสะเกษ3ครั้งไม่พบหลักฐานกำลังพลของไทยใช้อาวุธย้ำทหารไทยยึดข้อเท็จจริงและความยับยั้งชั่งใจศรีสุวรรณร้องศาลปกครองเอาผิดบอร์ดอุทยานบอร์ดที่ดินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมปมเฉือนป่าทับลาน 150,000 ไร่ให้สปก.บริหารจัดการรัฐบาลเชิญชวนพี่น้องชาวไทยมุสลิมลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปีพุทธศักราช2570ตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569พร้อมอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องชาวไทยมุสลิมอย่างดีที่สุดกทม.นับถอยหลังออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.28มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นย้ำตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผ่านเว็บไซต์เลือกตั้งกรุงเทพ 69.com และแจ้งเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ก่อนเลือกตั้งและหลังเลือกตั้ง7วัน
12: ร่วมอนุรักษ์ภาษาไทยเพื่อความภาคภูมิใจของคนทั้งชาติด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ และพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: สุชาติ radio.com SUCHARTRADIO เสนอรายการ
13: Beautiful Music
14: สนับสนุนโดย
15: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

Disco Duck ผลงานของ Dick Lee and His Cast of Idiots เป็นเพลงที่ฟังดูน่ารักมากๆนะครับเพราะว่าเราจะรู้สึกเหมือนว่าเป็ดเนี่ยมาร้องเพลงนี้แล้วก็เต้นสนุกไปกับจังหวะ Disco Dick Lee บอกว่าแต่งเพลงนี้จากแรงบันดาลใจของเพลง The Duck ซึ่งเป็นผลงานการประพันธ์ของ Earl Nelson และ Fred Sledge Smith เพลงดังของปีพ.ศ. 2509หรือ1966ไปอยู่บนอันดับ4ของ US R&B Chart แล้วก็อันดับที่14ของ US Pop Chart แต่ Disco Duck Part 1นี้ออกมาในปี2519นะครับก็เรียกว่าห่างกัน10ปีเลยทีเดียวหรือ1976ดิกลีเนี่ยบอกว่าแต่งเพลงนี้ใช้เวลาเพียงแค่ไม่เกินวันแต่จะไปหาคนที่จะมาร้องเพลงนี้นะครับ3เดือนผ่านไปก็ยังไม่มีใครที่จะตกลงร้องเพลงนี้ก็เลยต้องจัดการซะเองอย่างไรก็ตาม Disco Duck Part 1ก็กลายเป็นเพลงอันดับ1บน US Billboard Hot 100และอันดับ1บน US Cashbox Top 100ยังไปอยู่อันดับ1บน Canada Top Singles ด้วยนะครับนอกจากนั้นก็อยู่ในอันดับเลขตัวเดียวทั้งในอิสราเอลแหมมีเสียงประกอบให้ด้วยและในอิตาลีเนเธอร์แลนด์นิวซีแลนด์นอร์เวย์สวีเดนอาร์เจนตินาออสเตรเลียเบลเยียมและอันดับ6บน UK Single Chart ในประเทศไทยของเราก็เป็นอีกหนึ่งเพลงฮิตทั้งบนหน้าปัดวิทยุและตามดิสโกเทคต่างๆ Disco Duck ของ Dick Lee and His Cast of Idiots มาเปิดรายการ Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันจันทร์ที่เราอยู่กับเพลงในแนว R&B พาคุณเดินทางมาถึงปี2519หรือ1976ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อ Beautiful Music ขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการของเราที่ทำให้เรามีพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุแห่งนี้และบน sushadradio.comนั่นก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์กว่า72ปีรับใช้ประชาชนคนไทยให้มีบ้านไปแล้วมากกว่า4ล้านครอบครัวและเพื่อเป็นการถวายอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา Beautiful Music หากคุณไปย้อนอดีตด้วยการอ่านพระราชหัตถเลขาของในหลวงรัชกาลที่5ที่พระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าสวัสดิ์ผ่าผ่องศรีพระบรมราชินีนาถในคราวที่พระองค์ต้องเสด็จเยือนยุโรปนะครับวันพระหัตถ

แอคงจะมีคลื่นบ้างไม่มีอะไรทำเลยนอกจากอ่านหนังสือคนที่ไม่รู้ภาษาอังกฤษเลยมันเรียนคนที่รู้บ้างอยู่เปล่าๆหรือเล่นหมากรุกการโกกฮาไม่ใครสำเร็จเพราะเขาคุยไม่สนุกในภาษาอังกฤษเสียมากวันนี้ลองเล่านิทานยายกระตาปลูกถั่วปลูกงาให้หลานเฝ้ารับกันเป็นทอดๆลุกกลาหนมากกว่าเพื่อนถูกต่อฉันท่อนยายกระตากลับมาเห็นกากินถั่วกินงากลายเป็นมาเห็นผู้หญิงสองคนในถ้ำที่เปิดศิลาดำขึ้นทับฉันหัวเราะเกือบขาดใจท้องแข็งเสียดอกไปทั้งนั้นยิ่งนอนนอนนั่งนั่งมากยิ่งเมื่อยมากขึ้นนอกจากนี้ยังไม่มีอะไรเล่าต่อไปอีกแม่เล็กคงอยากรู้เต็มที่ว่าเรื่องดุ๊กเหล่านั้นแล้วอย่างไรต่อไปฉันเองก็ยังชำระไม่ได้ความว่าเป็นอย่างไรต่อไปตัวแกเองก็ไม่รู้ว่ามันอย่างไรต่อไปเหมือนกันวันนี้ไม่มีอะไรจะเล่าเสียอีกแล้วจบพระราชหัตถเลขาของที่15เมษายนไว้แต่เพียงเท่านั้นนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นพระราชหัตถเลขาที่ไม่ยาวสั้นไม่กี่บรรทัดเพียง10บรรทัดครึ่งแต่ก็เล่าเรื่องราวไว้เยอะเลยทีเดียวนะครับท่านทรงเล่าว่านอนหลับสบายไม่ได้เปิดพัดลมแล้วก็รู้ว่าฝนตกเลยทำให้ไม่ร้อนเรือนั้นวิ่งด้วยความเร็ว12ไมล์ทะเลต่อชั่วโมงมีเรือซีลอนตามมาห่างๆไปข้างหลังและเรือก็กำลังจะเข้าสู่มหาสมุทรอินเดียตอนประมาณสักเที่ยงคืนนะครับเราทรงเล่าว่าไม่มีอะไรทำนะนอกจากคงได้จะส่งอักษรคืออ่านหนังสือเรื่องตลกๆ ก็คือเล่นเกมเล่านิทานยายกระตาปลูกถั่วปลูกงาก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่านิทานเรื่องนี้เขาเล่นแล้วเล่าเป็นยังไงคุณผู้ฟังท่านใดทราบบ้างก็เขียนมาเล่าสู่กันฟังมาบรรยายกันบ้างนะครับเป็นการเล่นที่ทำให้พระองค์นั้นต้องหัวเราะท้องกดท้องแข็งกันเลยทีเดียวเพราะมีฝรั่งเล่นด้วยนะคงจะตอบคำที่เพี้ยนไปเพี้ยนมาตามภาษาฝรั่งอีก3เพลงในแนว R&Bที่โด่งดังของปีพ.ศ. 2519นะครับไปเริ่มต้นกันที่วง The Manhattans เจ้าของเพลงดังอย่าง Kiss and Say Goodbye เพลง Shining Star และเพลง Just the Lonely Talking Again ซึ่ง Whitney Houston ก็นำมา cover ใหม่ในอัลบั้มชุดที่2ของ Whitney ในปีพ.ศ. 2530วันนี้เราจะไปฟังเพลง I Kinda Miss Youของ The Manhattans นะครับก็เป็นเพลงในสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเขาอย่างหนึ่งก็คือจะมีการพูดตอนอินโทรรำพึงรำพันนู่นนี่ก่อนที่จะเข้าร้องเพลงที่บรรยายถึงบรรยากาศที่ต้องอยู่คนเดียวโดยไม่มีแฟนอยู่ด้วยเพลงนี้เปิดด้วยคำว่า Dirty Dishes in the Sink เห็นจานที่ใช้แล้วยังไม่ได้ล้างอยู่ในอ่างล้างจานแล้วก็ทำให้คิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยถ้าเธออยู่เธออาจจะล้างมันแล้วหรือเธออาจจะใช้ฉันล้างหรือยังไงน่ารักดีเหมือนกันโรแมนติกเพลงที่2เป็นของวง Spinners ถ้าหนุ่มในสไตล์ดูวอป R&B Soul และ Smooth Soul ฟอร์มวงกันที่ Detroit Michigan เจ้าของเพลงดังอย่าง Then Came You They Just Can't Stop It The Games People Playและอื่นๆอีกมากมายวงนี้ฟอร์มกันตั้งแต่ปีพ.ศ. 2497แล้วก็ยังดำเนินการอยู่จนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับวง The Manhattans ก็เหมือนกันยังดำเนินการอยู่วันนี้เราจะฟังเพลง Love or Leave ของ The Spinners และจะปิดท้ายช่วงนี้กันด้วยผลงานของ The Isley Brothers ทีนี้3 4พี่น้องตระกูล Isley จากCincinnati, Ohio เพลงดังของวงนี้ก็มีอย่าง Twist and Shout เพลง This Old Heart of Mine is Weak for You The Isley Brothers ก็ยังเป็นอีกหนึ่งวงนะครับที่ถึงแม้จะฟอร์มวงตั้งแต่2497ก็ยังดำเนินการแสดงคอนเสิร์ตกันอยู่ถึงปัจจุบันนี้เราจะไปฟังเพลง Harvest for the World ของพวกเขาเป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าทั้ง3วงนี้ถึงแม้ว่าจะผ่านช่วงระยะเวลามานานมากกว่า50ปีแล้วก็ตามอย่าง The

0: ที่ Brothers นี่ก็นับถึงปัจจุบันก็ต้อง70กว่าปีแล้วแน่นอนครับสมาชิกของวงทั้งหลายเนี่ยรุ่นออริจินัลก็เปลี่ยนไปไหนหมดแล้วล่ะครับแต่ว่ารุ่นใหม่ที่เข้ามาก็ยังร้องเพลงในสไตล์ดั้งเดิมเพื่อรักษาอัตลักษณ์ของวงเอาไว้เป็นความต่อเนื่องของศิลปินที่น่าสนใจมากนะครับในอเมริกา3เพลงในช่วงนี้ครับ I Kinda Miss You จาก The Manhattans ตามด้วยLove or Leave จาก Spinners ส่วนเพลงที่3เป็นของ The Isley Brothers กับ Harvest for the World
1: Another sad day in my life Nothing is the same since you've been gone This old house is not the same anymoreI'm sitting and writing a letter to you, knowing that you'll probably never receive it, but I miss you. I walk by myself, I talk to myself,

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพอ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful Beautiful
1: You're listening to Beautiful Music Music
2: คุณผู้ฟังที่รักครับคุณอยู่กับผมต้นสุชาติชวังกูลใน Beautiful Music วันจันทร์แบบนี้เราจะฟังเพลงในแนว R&B ซึ่งเราก็พาคุณผู้ฟังเดินทางมาถึงปีพ.ศ.2519ใครเกิดทันจำได้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วงเวลานั้นเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับ Beautiful Music ยังรณรงค์ให้ผู้คนได้กลับมาใช้สมองของเราคิดวิเคราะห์แยกแยะประมวลผลและก็สื่อสารออกมาเป็นตัวอักษรจะพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์หรือจะเขียนด้วยมือก็ได้ตามใจในยุคปัจจุบันนี้ AI และแอปพลิเคชันของ AI ก็มาทำหน้าที่อะไรหลายอย่างแทนมนุษย์รวมถึงด้านการคิดวิเคราะห์แยกแยะประมวลผลอะไรด้วยซึ่งทำให้เรานั้นเริ่มที่จะขาดทักษะด้านนี้ลงไปเรื่อยๆแล้วสิ่งที่ตามมาก็คืออาการอัลไซเมอร์ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครปรารถนาเราจะชะลอแล้วก็หยุดยั้งการเกิดอาการนี้ได้ก็ด้วยการใช้สมองกันอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จะได้บรรยากาศของการฟังเพลงเหมือนในยุคก่อนนู้นที่เทคโนโลยียังไม่ได้ก้าวล้ำนำสมัยเหมือนในปัจจุบันแต่ก็ยังเป็นการสร้างชุมชนของพวกเราแชร์ข้อมูลให้เราได้ระลึกนึกถึงกับสิ่งที่เราอาจจะลืมเลือนไปแล้วแล้วก็ยังเล่าสู่คนในเจเนอเรชันปัจจุบันให้เขาได้จินตนาการตามไปด้วยประโยชน์เยอะแยะเลยในช่วงนี้ผมยังเหลือเสื้อฮูดสีดำลายกราฟิกม้าอยู่อีก6ตัวนะครับที่จะมอบให้กับคุณผู้ฟังที่เขียนจดหมายมาคุยกันแล้วเราจะนำมาอ่านออกอากาศกันถ้าอนุญาตในวันพฤหัสบดีจะเล่าประสบการณ์การท่องเที่ยวประสบการณ์ชีวิตประสบการณ์การไปรับประทานอาหารหรือจะเล่าถึงบุคคลที่เราประทับใจในวิธีการปฏิบัติตัวการดำเนินชีวิตวิธีการที่เขาเป็นแรงบันดาลใจให้เราก็ได้เล่าถึงประสบการณ์การไปเที่ยวที่นู่นที่นี่ซึ่งก็ไม่ใช่ทุกคนจะได้ไปเหมือนกับที่คุณได้ไปการเล่ากันบรรยายก็จะทำให้คนฟังจินตนาการตามไปด้วยนะครับตรงมาที่ตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327ตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327ครับอีก4เพลงที่จะพาคุณไปฟังกันในช่วงนี้ไปเริ่มต้นกันที่เคอร์ติสเมฟิลด์ผู้ที่เป็นอีกหนึ่งบุคคลในตำนานของ R&B Soul Funk และ Gospel นะครับเขาเป็นทั้งนักร้องนักแต่งเพลงนักกีตาร์แล้วก็เป็น Record Producerเล่นเปียโนก็เก่งเพลงที่ท่านแต่งเอาไว้แล้วก็ถูกบันทึกเอาไว้ใน The Rolling Stone List of the 500 Greatest Songs of All Time หนึ่งในนั้นก็คือเพลง People Get Ready ชื่อเสียงเกียรติประวัติเกียรติยศก็ถูกบันทึกเอาไว้ใน Grammy Hall of Fame รวมทั้งท่านยังได้รับรางวัล Grammy Legend Award รวมทั้ง Grammy Lifetime Achievement Awardวันนี้เราจะฟังเพลงดังของ Curtis Mayfield ในปี2519 Only You Babe ตามด้วย David Ruffin อีกหนึ่งในตำนานวงการเพลงคุณผู้ฟังจะคุ้นกับเสียงของท่านมากเพราะว่าท่านเป็นผู้ร้องนำในเพลง My Girl Talking About My Girl ของวง The Temptations นั่นเองวันนี้เราจะฟังเพลง Heavy Loveเพลงในจังหวะ Hustle อยู่สิว่าคุณผู้ฟังจะเต้น Hustle ตามได้หรือไม่ตัวเพลงที่3เป็นของ The Ritchie Family จาก Philadelphia ด้วยเพลง The Best Disco in Town หนึ่งในเพลงฮิตที่เปิดกันระเบิดระเบ้อตามดิสโกเทคทั่วโลกนะครับและปิดท้ายช่วงนี้กันด้วย Tavares จาก Massachusetts และ Rhode Islandเจ้าของเพลงดังอย่าง It Only Takes a Minute และ Heaven Must Be Missing an Angel วันนี้เราจะฟังเพลง Free Ride ซึ่งเป็นงานประพันธ์ของ Dan Hartman และ Edgar Winter Group ได้บันทึกเสียงเอาไว้ในแนวร็อกตั้งแต่ปี2516 Tavares นำมาบันทึกเสียงใหม่ออกเป็นในแนวร็อก R&B Disco เล็กๆแล้วก็กลายเป็นเพลงดังของปี2519นะครับจะสังเกตได้ว่าทั้ง4เพลงเนี้ยจะออกในแนวแดนซ์ ในแนวดิสโก้ทั้งหมดเลยเพราะว่าช่วงปี2019-1976นี่กำลังเป็นช่วงที่เพลงในแนวดิสโก้นั้นรุ่งเรืองที่สุดฟังทั้ง4เพลงในช่วงนี้นะครับ Curtis Mayfield กับ Only You Babe David Ruffin กับ Heavy Love The Richie Family กับเพลง The Best Disco in Town และ Tavares กับ Free Ride

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพอ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful
1: Beautiful You're listening to Beautiful Music
2: Music คุณผู้ฟังที่รักครับ Beautiful Music เตรียมเพลงไว้ให้คุณผู้ฟังได้ฟังทุกวันวันละอย่างน้อย16เพลงเลยทีเดียวแต่ว่าเวลาในการออกอากาศของเรานั้นมีเพียงแค่1ชั่วโมงเพลงที่อยู่ทางตอนท้ายๆของรายการนี้เป็นอะไรที่คุณไม่ได้ฟังให้ครบนะครับถ้าจะฟังครบจบทุกเพลงแล้วก็ยังสามารถที่จะฟังรายการย้อนหลังของเราได้ไปที่ suchatradio.com suchatradio.com ไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันอะไรไม่หนักเครื่องไม่เปลืองเน็ตไม่เก็บข้อมูลไม่ถามนู่นถามนี่ไม่มีคนเอาข้อมูลของคุณผู้ฟังไปใช้ในเชิงการตลาดเมื่อเข้ามาฟังเพลงในรายการ Beautiful Music ทางสุชาติ radio.com นะครับฝากเว็บไซต์นี้ไว้ในอ้อมใจของทุกท่านด้วยอีก3เพลงในแนว R&B ที่จะพาคุณไปฟังกันเพลงดังของปีพ.ศ.2519หรือ1976ไปเริ่มที่ศิลปินในตำนานที่ออกเป็นแนวโซลแบบฮาร์ดคอร์เลยวันนี้คือจอห์นนี่เทเลอร์จากอาร์คันซัสก็เริ่มต้นกับการร่วมงานกันในวง The Highway QC ซึ่งหนึ่งในสมาชิกคนสำคัญในตอนนั้นก็คือแซมคุกวันนี้เราจะฟังเสียงของจอห์นนี่เทเลอร์กับเพลง Somebody's Getting It ตามด้วย Cool and Gang เจ้าของเพลงดังประทับใจอย่าง Ladies Night CelebrationGet Down On It เพลง Johanna เพลง Miss Let และ Cherish เป็นต้นวันนี้เราจะฟังเพลง Love and Understanding Come Together เราจะปิดท้ายช่วงนี้กันด้วยผลงานของ Dr. Buzzard's Original Savannah Band ซึ่งเป็นกลุ่มดนตรีที่รวมตัวกันที่นิวยอร์กซิตี้วงนี้ดั้งเดิมเลยเนี่ยนะครับเขาเป็นลักษณะ Bigแล้วก็สวิงโดยมีอิทธิพลของเพลงในแนวดิสโก้เข้ามาผสมผสานรวมตัวกันที่บรอนซ์ในนิวยอร์กในปี2519เนี่ยเป็นปีแรกแล้วก็อยู่ยงคงกระพันไปถึงปี2527วันนี้เราจะไปฟังเพลงที่โด่งดังที่สุดของวงนี้คือเพลง Whispering Cherchez La Fame Si Si Bon ที่เคยอยู่บนอันดับที่27ของ Billboard Hot 100กลิ่นอายของคาลิปโซรุมบ้าชาชาชาและจังหวะที่หนักแน่นจะอยู่ในเพลงนี้นะครับฟังทั้ง3เพลงฮิตติดอันดับของปี2519 Somebody's Getting It จาก Johnny Taylor ตามด้วย Love and Understanding Come Together จาก Cool and the Gang และ Dr. Buzzard's Original Savannah Band มากับเพลง WhisperingChurches La Fame, Dissibon.

0: ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสาร
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่า

เมกะเฮิร์ตขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิร์ต

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์โจรกลับใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาย้อนยุคไปดูกันในสมัยพุทธกาลนะคะว่าผู้ที่พลั้งพลาดไปทำความชั่วเป็นมหาโจรจะสามารถกลับตัวมาเป็นคนดีได้หรือไม่พระองคุลีมานนะคะเมื่อครั้งก่อนบวชท่านได้ฆ่าคนเป็นพันใครได้ยินชื่อนี้ก็ต้องหลบกันต้องหนีกันเป็นพลวันทีเดียวละค่ะแต่เมื่อท่านได้พบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบรมครูที่ไม่มีใครเสมอเหมือนท่านก็คิดได้จึงเลิกเป็นโจรทันทีตั้งใจเพียรพยายามปฏิบัติธรรมอย่างเดียวแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในช่วงแรกที่ท่านบวชใหม่ใครๆก็ไม่เชื่อนะคะว่าท่านบวชจริงเพราะว่าฆ่าคนมามากบิณฑบาตก็ได้บาตรว่างเปล่ากลับวัดและยังถูกคว้างด้วยก้อนหินท่อนไม้ใส่อีกนะคะเรียกได้ว่าเลือดอาบตัวเดินกลับวัดแต่ท่านก็อดทนค่ะมีอยู่วันหนึ่งนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้สติว่าองคุลีมานความเจ็บปวดที่ได้รับขณะนี้เทียบกับเมื่อก่อนที่เคยทำไว้กับคนอื่นเทียบกันได้ไหมยังไงหนักกว่ากันท่านตอบว่าทำไว้กับคนอื่นหนักกว่านี้มากพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์จึงได้ตรัสให้กำลังใจให้อดทนต่อไปพระองคุลีมานรับปากแล้วตั้งใจปฏิบัติธรรมต่อไปอย่างไม่ท้อถอยแล้วในที่สุดท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์คุณผู้ฟังคะเมื่อคบกับคนพาลก็เป็นคนพาลเมื่อได้พบกับกัลยาณมิตรจึงกลับใจหันมาตั้งใจทำความดีจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้พวกเราเองก็ไม่ควรประมาทนะคะคบแต่กัลยาณมิตรเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของพวกเราทุกคนค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
2: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
3: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
1: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอสอ

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมเนี่ยชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิร์ตซ์ตอนที่6ความพอเพียงเริ่มต้นที่ชุมชนค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: จากการที่คนมาได้พูดได้คุยกันเนี่ยผมค้นพบสัจธรรมอย่างหนึ่งว่าในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีคนนะคนที่มีใจดีใจสาธารณะใจอาสาที่อยากจะทำงานให้หมู่บ้านชุมชนของตัวเองกับความเปลี่ยนแปลงในชุมชนเราคนในหมู่บ้านเราก๊กเล็กก๊กน้อยมันสลายนอกจากนั้นความสุขที่เกิดขึ้นวันนี้เขานอนที่บ้านไม่ต้องไปเฝ้าไร่เฝ้าสวนของมันไม่หายเป็นความสุขทางใจด้วยแล้วก็ทางกายด้วยนะครับ
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: หมู่บ้านคือชุมชนเล็กๆที่หากทุกคนร่วมมือช่วยเหลือกันสิ่งนี้จะเป็นพลังในการพัฒนาความเป็นอยู่ของคนทั้งชุมชนให้ดีขึ้นนะคะคุณโชคชัยลิ้มประดิษฐ์ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองกลางดงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บอกเล่าประสบการณ์การพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้านจากปัญหาเริ่มแรกที่มีขโมยชุกชุมค่ะ
1: ในหมู่บ้านเนี่ยกลางคืนต้องไปเฝ้าไร่ตัวเองเวลาสับปะรดมันสุกมะม่วงมันแก่ถ้าไม่เฝ้าแล้วมันหายเครื่องจักรทางการเกษตรก็หายกันเยอะมากผมมีความรู้สึกว่าเราคนเดียวเนี่ยคงแก้ปัญหาไม่ได้ก็เลยมีเริ่มต้นมีการจัดประชุมประจำเดือนกันจากการที่คนมาได้พูดได้คุยกันเนี่ยผมค้นพบสัจธรรมอย่างหนึ่งว่าในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีคนนะที่อยากจะทำงานในหมู่บ้านชุมชนของตัวเองเราค้นพบสาเหตุของการเกิดปัญหาว่ามาจากบ่อนการพนันทั้ง2บ่อนในหมู่บ้านเรามีบ้านที่ขายยาม้าในหมู่บ้านถึง3บ้านตรงนั้นเป็นสาเหตุของการทำให้คนขาดแคลนเล่นการพนันหมดนะครับไม่มีเงินหล่อเลี้ยงชีวิตก็ลักขโมยของเพื่อนบ้านลูกหลานติดยาบ้าเนี่ยใหม่ๆเด็กติดยามก็ลักขโมยของพ่อแม่พอเอาของพ่อแม่ไม่ได้ก็เริ่มคบพวกแล้วก็ลักขโมยของเพื่อนบ้านเป็นแก๊งมิจฉาชีพต่าง
2: ๆเมื่อคนทั้งหมู่บ้านร่วมกันค้นหาสาเหตุแล้วผู้ใหญ่โชคชัยจึงประสานกับฝ่ายตำรวจเพื่อจัดการให้บ่อนพนันออกไปจากหมู่บ้านดำเนินคดีกับผู้ค้ายาเสพติดทั้ง3รายค่ะและใช้เวลา3ปีทำให้เด็ก12คนในหมู่บ้านเลิกเสพยาปัญหาการลักขโมยค่อยๆหมดไปจากปี2539ที่บ้านหนองกลางดงเป็นหมู่บ้านล่มสลายเพราะมีปัญหามากมายปี2542ถึง2544หนองกลางดงได้รับรางวัลทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศมากถึง14รางวัลค่ะ
1: รางวัลที่ได้มาเนี่ยมันก็มาสร้างความมั่นใจให้กับคนในชุมชนว่าสิ่งที่เราลงแรงลงมือร่วมใจกันทำงานมาเนี่ยมันสร้างความเปลี่ยนแปลงได้คนในหมู่บ้านเราก๊กเล็กก๊กน้อยมันสลายมันเป็นหนึ่งเดียวนอกจากนั้นความสุขที่เกิดขึ้นวันนี้เขานอนที่บ้านไม่ต้องไปเฝ้าไร่เฝ้าสวนของมันไม่หายเป็นความสุขทางใจด้วยแล้วก็ทางกายด้วยนะครับ
2: กับความสำเร็จในเบื้องต้นนะคะชาวบ้านหนองกลางดงไม่ได้หยุดการพัฒนาชุมชนไว้ที่รางวัลที่ได้รับแต่พวกเขาจับมือเดินหน้าต่อไปพร้อมกับเชื่อมโยงตัวเองสู่ชุมชนภายนอกเพื่อพูดคุยและเรียนรู้ดูงานค่ะ
1: ผมมีโอกาสไปดูงานที่ตำบลไม้เลียงอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชนาประยงดลลงแกนนำตำบลที่นั่นได้เล่าให้ฟังถึงการใช้ประโยชน์ข้อมูลวันนี้เราจะเอาข้อมูลของตัวเองมาเป็นกระจกเงาส่องดูตัวเองเนี่ยมันก็ต้องมาคิดว่าเราอยากรู้เรื่องอะไรบ้างเรื่องของเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับเราเก็บข้อมูลทางเศรษฐกิจเนี่ยเราเก็บทั้งรายรับรายจ่ายแล้วก็หนี้สินนะครับเก็บทั้งหมดได้แบบตอบถามที่เราร่วมกันสังเคราะห์ขึ้นมาเนี่ยทั้งหมดถึง28ข้อ3หน้ากระดาษผมก็ไปขอร้องให้อบต.ช่วยพิมพ์ไขแล้วก็โลเนียวให้ตามจำนวนครัวเรือนกระบวนการเก็บก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับครั้งแรกในการเอาชาวบ้านมาประชุมกันแล้วก็บอกเขาว่าข้อมูลที่เก็บครั้งนี้เราจะเอามาทำอะไรเอามาเพื่อทำแผนแก้ปัญหาให้พวกเรากันเองถ้าเราสร้างความเข้าใจไม่ได้เราจะได้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงหลังจากที่ได้ข้อมูลมาแล้วก็มาสรุปรวมนะครับผมใช้เด็กในหมู่บ้านผมที่จบปวช.ปวส.จบปริญญาตรีเด็กๆที่ยังเรียนหนังสืออยู่ก็มีให้มาช่วยกันรวบรวมแต่ละแผ่น225ชุดเนี่ยให้เป็นแผ่นเดียวง่ายๆนะครับหลังจากที่สรุปรวมเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนการวิเคราะห์สังเคราะห์ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับก็คือทำข้อมูลให้เกิดปัญญา
2: หากในวันนั้นชาวหนองกลางดงใช้ชีวิตผ่านไปวันๆไม่ลุกขึ้นมาอยากคิดอยากทำอยากตั้งคำถามอยากเห็นภาพสะท้อนของตนเองวันนี้พวกเขาคงไม่ได้พบความจริงค่ะ
1: เอาข้อมูลมาแล้วสรุปรวมเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ตกใจข้อมูลตัวเองหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจชุมชนดีเด่นนะครับเป็นหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลถึง14รางวัลแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าหมู่บ้านเรามีหนี้สินรวมกันถึง13ล้าน8แสนแต่ละคนเป็นหนี้อยู่แสน2แสน12,000แต่รวมกันแล้วมันมโหฬารก็เลยบอกว่าเรื่องอย่างนี้มันต้องเอาคนทั้งหมู่บ้านมานั่งดูด้วยกันเพราะฉะนั้นให้ช่วยกันดูว่าข้อมูลที่สรุปรวมแล้วเนี่ยอะไรคือความทุกข์ ทุกคนก็ชี้ไปที่เดียวกันครับซึ่งก็คือจำนวนหนี้สิน13,800,000ผัวเมียทะเลาะกันบ่อยๆเนี่ยก็เนื่องจากว่าเป็นหนี้เขาเยอะนั่นแหละเราก็เลยมาคุยกันต่อว่าถ้าว่าคนในหมู่บ้านเรามีเห็นว่าหนี้สินเป็นความทุกข์สิ่งที่จะพ้นทุกข์ได้ก็คือทำยังไงจะปลดหนี้ได้ก็เลยขึ้นแผนปลดหนี้ชุมชนบ้านหนองกลางดง
2: แผนปลดหนี้ชุมชนของพวกเขานะคะประกอบด้วย4กิจกรรมค่ะคือ1ร้านค้าชุมชนและปั๊มน้ำมัน2การกลับสู่เกษตรธรรมชาติ3การแปรรูปสับปะรดและ4การตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อพัฒนาแหล่งทุนของชาวบ้านคำถามที่น่าสนใจก็คือกิจกรรมทั้ง4เกิดขึ้นจากอะไรคะ
1: ก็ใช้ตัวเลขข้อมูลมาทำให้เกิดเป็นกิจกรรมอย่างเช่นตัวเลขข้อมูลรายจ่ายปีละ15,000,000 กว่าบาทนะครับชาวบ้านบอกเฮ้ยอย่างนี้ต้องทำร้านค้าชุมชนต้องทำปั๊มน้ำมันชุมชนตัวเลขปั๊มน้ำมันเนี่ยก็มาจากรถบรรทุก15 คันในหมู่บ้านนะฮะรถปิกอัพ65 คันรถมอเตอร์ไซค์212 คันเครื่องสูบน้ำเครื่องพ่นยาที่ใช้น้ำมันอีก100 กว่าเครื่องรถไถใหญ่รถไถเล็กอีก20 กว่าคันค่าน้ำมันอย่างเดียวหมู่บ้านหนองกลางดงใช้600,000 กว่าบาทต่อเดือน2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการแจ้งข้อมูลให้กับที่ประชุมทราบทุกเดือนว่าทั้งปั๊มน้ำมันและร้านค้าชุมชนเนี่ยในรอบเดือนที่ผ่านมาซื้อของมาเท่าไหร่มีรายจ่ายอะไรบ้างแล้วเหลือกำไรเท่าไหร่ขายของได้เท่าไหร่นะครับพอสิ้นปีเนี่ยก็เฉลี่ยปันผลคืนนะเรื่องที่2ก็คือเรื่องของปุ๋ยยาข้อมูลอีกเช่นกันที่บอกว่าเราใช้ปุ๋ยยาเคมีเนี่ยปีละ4,000,000 กว่าบาทเริ่มต้นด้วยสวนผักและนาข้าวกับผลไม้ยืนต้นบางส่วนจำนวน13 ครัวเรือนถามผู้ใหญ่ที่ไหนเขามีอบรมเรื่องเกษตรธรรมชาติเก่งๆมั่งผมส่งตัวแทนไป5 คนไปอบรมที่ปฐมโศกจังหวัดนครปฐมกลับมาเขาก็รวมตัวกันแล้วก็งดการใช้เคมีพันธุ์กลับมาทำปุ๋ยหมักปุ๋ยน้ำสารสกัดไล่แมลงใช้กันเอง13 ครอบครัวนี้เนี่ย2 ปีผ่านมาเขาบอกเขาหลุดหนี้แล้วเขาบอกผลผลิตมันไม่เพิ่มหรอกผู้ใหญ่แต่ต้นทุนมันลดมหาศาลจากการที่เราใช้เคมีพันธุ์100 บาทวันนี้เราทำปุ๋ยหมักปุ๋ยน้ำสารสกัดชีวภาพใช้เองเนี่ยลงทุนไม่ถึง10 บาทต้นทุนที่ลดลงกว่า90 บาทจึงเป็นเงินเหลือพอไปใช้หนี้เรื่องที่3เรื่องของการแปรรูปมูลค่าผลผลิตก็จากข้อมูลเช่นกันว่าเรามีพื้นที่ปลูกสับปะรด700 กว่าไร่ในหมู่บ้านเราเนี่ยนะครับมีจำนวนสับปะรดลูกเล็กขนาดกำปั้นที่มันขายไม่ได้ต้องทิ้งเพราะโรงงานเขาไม่รับซื้อเนี่ยจำนวนถึงปีละเป็น10 ตันนะครับเราก็เอากลุ่มสตรีไปเรียนรู้เรื่องของการกวนสับปะรดกวนกล้วยนะครับเพื่อแปรรูปให้มีราคาเพิ่มขึ้นจากวัตถุดิบที่มันไม่มีราคานะบริษัทน้ำมันบางจากปิโตรเลียมมาสั่งซื้อจากเราไป900,000 ถุงทีแรกประธานกลุ่มก็ไม่กล้ารับกลัวจะส่งให้เขาไม่ทันใน2 เดือนผมบอกประธานกลุ่มสตรีแปรรูปของเราว่ากลุ่มกวนสับปะรดในจังหวัดประจวบไม่ได้มีกลุ่มเดียวมีทั้งเกือบ20 กลุ่มเราก็เอาออเดอร์จำนวน900,000 ถุงเนี่ยไปแจกให้กับกลุ่มต่างๆเอาคนของเขามาเรียนรู้กับเราเรื่องของสูตรผสมแล้วก็เทคนิคการให้ไฟต่างๆเพื่อรสชาติสีสันเหมือนกันได้กำไรมาเกือบ2 ล้านบาทวันนี้ความสำเร็จทางด้านการตลาดเราประสบความสำเร็จนะฮะเราก็เลยบอกว่าเราต้องการบริหารเศรษฐกิจแบบรัฐกิจคือยกระดับเศรษฐกิจของคนทั้งชุมชนขึ้นพร้อมๆกันเราไม่ได้ทำแบบธุรกิจที่มุ่งเน้นให้กับกลุ่มมีกำไรมากๆนะครับก็เลยมีการประกันราคาสับปะรดลูกเล็กที่เคยต้องทิ้งปีเป็น10 ตันเนี่ยขายทั้งเปลือกโลละ2 บาทถ้าปอกเปลือกแล้วเราซื้อโลละ5 บาทเลยตรงนี้ก็ทำให้คนมีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อนำเงินไปใช้หนี้ใช่ไหมครับสุดท้ายเรื่องที่4ก็คือเรื่องของการพัฒนาแหล่งทุนเราตั้งกลุ่มออมทรัพย์กันมาตั้งแต่ปี2539จากเงินไม่กี่พันบาทนะครับส่งตัดจะหุ้นละ50บาทเนี่ยวันนี้เรามีเงินอยู่2ล้านเศษรัฐบาลเติมให้มาอีก100,000รวมแล้วเนี่ยเป็นต้นทุนดอกเบี้ยต่ำในหมู่บ้านเราเนี่ยมีจำนวนถึง3 ล้านกว่าบาทก็สามารถจะป้องกันปัญหาเรื่องของหนี้นอกระบบที่มีดอกเบี้ยแพงได้
2: และนี่คือเรื่องราวส่วนหนึ่งของหมู่บ้านหนองกลางดงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะชุมชนเล็กๆแต่มีพลังยิ่งใหญ่ในการแก้ปัญหาเพราะทุกคนร่วมมือช่วยเหลือกันจึงเกิดแผนชุมชนที่ทุกคนมีส่วนร่วมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นพัฒนาคนสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชนและท้องถิ่นด้วยเป้าหมายก็คือสร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเพื่อเราคนไทยทุกอาชีพจะรับมือได้กับความเปลี่ยนแปลงก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงโดยไม่ทอดทิ้งกันค่ะ
3: ความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัวจะต้องทอผ้าใส่เองอย่างนั้นมันเกินไปแต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอำเภอจะต้องมีความพอเพียงพอสมควรบางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนักพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4 ธันวาคม 2540 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเก้าสิบสี่จุดห้าเมกะเฮิร์ตซ
4: ์ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัตยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ฟั่นอาจาโรแห่งวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาอะไรสักอย่างเราเพ่งดูสิมันไม่เป็นแก่นสารที่ไหนเลยถ้าเป็นแก่นสารทำไมคนจึงล้มหายตายจากถ้าเป็นแก่นสารตัวตนของเราทำไมเป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้ทำไมเป็นหนาวเป็นร้อนเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะเหตุนี้พึงเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนตาสำหรับเห็นรูปใจเป็นผู้รู้ว่ารูปดีรูปชั่วรูปไม่ดีรูปไม่ชั่วแท้ที่จริงรูปทั้งหลายเขาไม่ได้ว่ารูปเขาดีเขาไม่ได้ว่าเขาชั่วเราต่างหากเป็นผู้ไปว่าเอาสมมุติเอาพระสติหมายถึงลมหายใจเข้าพระวินัยหมายถึงลมหายใจออกพระปรมัตถ์หมายถึงผู้รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอันจบพระไตรปิฎกนอกนั้นเป็นแต่กิ่งก้านสาขาเท่านั้น

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ค่ำค่ะวันนี้จันทร์ที่22มิถุนายนคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวณนะคะพบกัน 19:30 นแบบนี้เรื่อยไปจนถึง 20:00 นโดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกค่ะหรือว่าจะรับฟังผ่านทาง Facebook Live ของสถานีข่าวสนามเป้าก็ได้ค่ะหลังจบรายการรับฟังเราได้1ช่องทางผ่านทางพอดแคสต์ของ News ขอข่าวค่ำค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ประเด็นอยู่ที่นายกรัฐมนตรีนำแถลงผลการปราบปรามสแกมเมอร์แล้วก็ตัดวงจรนอมินีข้ามชาติค่ะนายกบอกว่าเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลเลยแล้วก็ถ้าดูกราฟคดีต่างๆในช่วง3เดือนลดลง 60% เลยนะคะส่วนอีกหนึ่งประเด็นค่ะกรณีกองทัพภาคที่2เขาชี้แจงเหตุเสียงระเบิดชายแดนศรีสะเกษ3ครั้งไม่พบหลักฐานกำลังพลไทยใช้อาวุธแล้วก็ย้ำตรงนี้เลยนะคะว่าทหารไทยยึดข้อเท็จจริงแล้วก็ความยับยั้งชั่งใจและมีหลายภาคส่วนค่ะเตรียมเดินหน้าทวงคืนป่าทับลานนะคะแต่ว่าช่วงนี้พักฟังโฆษณาครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาข้อข่าวทั้งหมดนี้กันค่ะ
1: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: Do it now โหลด App PA Vota สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PA
5: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
6: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
6: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
7: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 สี 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
8: ขยับแมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
9: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
10: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
0: กลับมาข้อข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะเริ่มกันที่เรื่องของการปราบนอมินีงานใหญ่เลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้จะเห็นว่ารัฐบาลแล้วก็ภาคส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการอย่างต่อเนื่องและล่าสุดวันนี้เองนายกรัฐมนตรีในนามของรัฐบาลก็ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงโชว์ผลความสำเร็จของการปราบปรามสแกมเมอร์แล้วก็นอมินีข้ามชาติค่ะวันนี้แถลงกันที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยมีนายกอนุทินเนี่ยแหละค่ะนำแถลงผลความสำเร็จในการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์แล้วก็นอมินีข้ามชาติโดย9เดือนปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เด็ดขาดคดีลดลง 69.2% ความเสียหายลดลง 87.3% ยึดทรัพย์สินได้ 24,000 ล้านบาทนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการสกัดเงินการสืบสวนจับกุมสลายบัญชีม้าก็สาวไปถึงบอสที่สั่งการบล็อกไป 300,000 เบอร์ที่อันตรายค่ะแล้วก็ปิดกั้นไปประมาณ 122,800 เว็บไซต์ที่มีการโกงเกิดขึ้นแล้วก็รู้ตัวตามใบจับกุมบอสระดับสั่งการได้จับได้แล้วตอนนี้ประมาณ 30,000 รายคือขายสแกมเมอร์ที่มันมีการทลายฐานหลอกลวงประชาชนตามแนวชายแดนก็ดำเนินการอย่างต่อเนื่องส่วนการเข้มงวดตัดวงจรนอมินีข้ามชาติค่ะตำรวจเขาเปิดปฏิบัติการล้างบางอย่างต่อเนื่องจากพังงานสู่ภูเก็ตไปยึดคืนที่ดินประมาณ172แปลงค่ะจับกุมแล้ว65รายพบว่า1450บริษัทส่อเข้าขายนอมินีค่ะ ซึ่งเรื่องนี้เองพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านก็เปิดเผยเพิ่มเติมนะคะบอกว่าในส่วนของการดำเนินการกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะกลุ่มเครือข่ายนอมินีข้ามชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ตั้งศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติแล้วก็เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายสำนักงานตำรวจแห่งชาติและชุดเฉพาะกิจจัดขึ้นตามบัญชีตามบัญชาการของนายกรัฐมนตรีค่ะเพื่อที่จะจับกุมปราบปรามบุคคลต่างด้าวที่พอเข้ามาในประเทศไทยปุ๊บก็มาทำผิดกฎหมายในลักษณะแบบนี้ค่ะโดยเฉพาะการดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายคือมันมีหลากหลายแบบนะคะหลากหลายรูปแบบเลยโดยเฉพาะการใช้คนไทยเป็นนอมินีไปถือครองที่ดินบ้างแหละถือครองธุรกิจหรือจดทะเบียนบริษัทนอมินีการทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตหรือการมาแย่งอาชีพคนไทยเรื่องนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเร่งระดมกวาดล้างเครือข่ายนอมินีต่างด้าวอย่างต่อเนื่องคุณผู้ฟังคะพอพูดถึงนอมินีนะคะตอนนี้กำลังเป็นที่น่าสนใจทีเดียวเพราะว่ามันมีกรณีของแอปจีนแอปพลิเคชันจีนสั่งอาหารเป็นภาษาจีนล้วนๆคนจีนเขารับออเดอร์แล้วก็จ่ายเป็นเงินหยวนคือเรียกว่าครบวงจรเลยนะคะอยู่ย่านห้วยขวางแล้วก็กำลังเป็นที่สนใจแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นค่ะเพราะจริงๆแล้วก็มีชาวโซเชียลโพสต์มาเป็นระยะแล้วนะว่าเจอลักษณะแบบเนี้ยแต่ก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยล่าสุดครั้งนี้ค่ะเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบแล้วกรมพัฒนาธุรกิจการค้าวันนี้แถลงผลการปรับปรามนอมินีนะคะลุยตรวจสอบผู้ทำบัญชีสีเทาแล้วก็แอปจีนหลังพบว่ามาเปิดบริษัทที่ไทยเรื่องนี้คุณภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะท่านบอกว่าถ้าดูในช่วง8เดือนที่ผ่านมากรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าปราบปรามคนที่คนจีนหรือบริษัทต่างชาติที่มาใช้คนไทยเป็นโนมินีก็ปราบปรามกันอย่างจริงจังมาตรการสำคัญเลยก็คือการกำหนดให้ผู้ถือหุ้นไทยที่ร่วมลงทุนกับชาวต่างชาติต้องแสดงหลักฐานทางการเงินย้อนหลัง3เดือนค่ะเพื่ออะไรก็เพื่อพิสูจน์ศักยภาพของการลงทุนว่ามีการลงทุนจริงๆนะส่งผลให้บริษัทกลุ่มเสี่ยงโนมินีเหล่านี้ลดลง 65% ในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็เตรียมออกมาตรการเข้มงวดเพิ่มเติมค่ะคาดว่าจะเริ่มบังคับใช้1สิงหาคมนี้ซึ่งผลการดำเนินการระหว่างวันที่1ตุลาคม68จนถึง22 มิถุนายน69ตรวจสอบเชิงลึกไป34พื้นที่11จังหวัดไปตรวจสอบบริษัทกลุ่มเสี่ยง 3,200 รายค่ะแล้วก็มีการส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัมภากร DSI ปปง.แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินการตามกฎหมายหลายหมื่นรายค่ะแล้วก็ยังขยายผลตรวจสอบสำนักงานบัญชีในพื้นที่ท่องเที่ยว8จังหวัดไปพบผู้ทำบัญชี140คนนะคะเข้าไปถือหุ้นในบริษัทข้ามชาติแล้วก็ร่วมลงทุนมีคนไทยร่วมลงทุนอีก 2,000 กว่าบริษัทถ้าคิดเป็นมูลค่ารวมเป็นเงินบาทเนี่ยนะคะมีมูลค่าประมาณ 2,500 ล้านบาทเลยนะคะเหล่านี้เขาส่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบต่อเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวรอว่าผลการตรวจสอบจะเป็นอย่างไรเพราะเขาจริงๆแล้วเนี่ยนะคะตัวเลข34พื้นที่ใน11จังหวัดค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคุณผู้ฟังแล้วก็ 3,200 รายที่มีการส่งให้ปปง.อีก 2,400 บริษัทใน8จังหวัดก็มีผู้ทำบัญชีที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับบริษัทข้ามชาติเหล่านี้มูลค่าความเสียหายก็ 2,000 กว่าล้านเหมือนกันเหล่านี้เจ้าหน้าที่เขาจะดำเนินการตรวจสอบต่อทีนี้อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าบอกเพิ่มเติมนะคะกรณีที่สังคมตั้งข้อสังเกตถึงแอปพลิเคชันจีนที่วิ่งรับส่งอาหารเจาะกลุ่มคนจีนในประเทศไทยก็มีการตรวจสอบแอปพลิเคชันแล้วก็ธุรกิจนอมินีของต่างชาติในประเทศไทยแล้วค่ะว่าเอมันอาจจะดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรือเปล่าเบื้องต้นตรวจสอบไป3แอปค่ะพบว่ามีการเปิดบริษัทในประเทศไทยธุรกิจบริการอีคอมเมิร์ซค่ะก็ได้รับการยกเว้นโดยไม่ต้องขออนุญาตก่อนดำเนินการดังนั้นพอเข้าไปตรวจสอบสถานการณ์การถือหุ้นต่างๆปรากฏว่ามี1บริษัทมีสถานะต่างชาติเนื่องจากมีสัดส่วนต่างด้าวถือหุ้นเกิน 50% โดยไม่ได้ขออนุญาตด้วยอีก2บริษัทยังคงเป็นการถือหุ้นของชาวไทยนะคะแต่ว่าก็ต้องตรวจสอบต่อว่ามันเกี่ยวข้องกับการใช้โนมินีหรือเปล่าทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบอย่าเพิ่งด่วนสรุปกันแต่ว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์ค่ะมันเกิดขึ้นเพราะว่าพอลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วเนี่ยนะคะจากเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลนะ ยังพบเห็นการเปิดบริการตามปกติแล้วก็กระบวนการก็มีช่วงเวลาในการตรวจสอบก็ต้องให้ความยุติธรรมแล้วก็ให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะจนกว่าศาลจะตัดสินคดีเป็นที่สุดนะคะคุณผู้ฟังมาต่อกันที่เรื่องชายแดนกันหน่อยตอนนี้สถานการณ์ชายแดนค่ะก็ปรากฏว่ามีเสียงคล้ายระเบิดเกิดขึ้น3ครั้งบริเวณชายแดนศรีสะเกษส่งผลให้วันนี้กองทัพภาคที่2ต้องออกโรงชี้แจงเลยค่ะว่าเสียงที่มันดังขึ้นมา3ครั้งคล้ายกับเสียงระเบิดบริเวณชายแดนเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากฝั่งไทยนะคะกองทัพภาคที่2ชี้แจงค่ะว่ากรณีที่มีการกล่าวอ้างเกี่ยวกับเสียงมันคล้ายๆระเบิดนะคะเกิดขึ้นที่พื้นที่ห้วยตามาเรียที่อำเภอกันทรารักษ์จังหวัดศรีสะเกษช่วงสักประมาณ 5:50 เมื่อเช้าที่ผ่านมานี่เองระบุว่ามันเป็นเสียงอาจจะเกิดจากการใช้อาวุธของฝ่ายไทยหรือเปล่าส่งผลให้กองทัพภาคที่2ออกมาตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะร่วมกับทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่พอไปตรวจสอบแล้วเนี่ยค่ะพบว่ากำลังพลได้ยินเสียงระเบิด3ครั้งในเวลาเดียวกันแต่ว่าจากลักษณะแล้วก็ทิศทางของเสียงมันมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าแหล่งกำเนิดของเสียงมาจากพื้นที่ควบคุมของกัมพูชาแล้วก็ไม่ได้ปรากฏหลักฐานหรือว่ารายงานว่าหน่วยทหารของไทยใช้อาวุธนะคะเราไม่ได้ดำเนินการใดๆที่เป็นสาเหตุของเหตุการณ์ในครั้งนั้นคือพื้นที่ชายแดนตอนนี้ค่ะมีรายงานได้ยินเสียงระเบิดเป็นครั้งคราวอย่างต่อเนื่องซึ่งมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในหลายปัจจัยเหมือนกันอย่างเช่นมันมีการใช้ระเบิดเพื่อกิจกรรมด้านการก่อสร้างหรือว่าทำเหมืองหินหรือเปล่าหรือรวมไปถึงกรณีสัตว์ป่าเหยียบกับระเบิดเพราะมันก็ยังคงตกค้างอยู่ในพื้นที่กัมพูชาก็เลยไม่สามารถสรุปหาสาเหตุที่แท้จริงได้ค่ะจนกว่าจะตรวจสอบอย่างรอบด้านทีนี้การระบุชนิดของอาวุธหรือว่าการกล่าวอ้างถึงแหล่งที่มาของเสียงระเบิดโดยอาศัยเพียงการคาดการณ์ตรงนี้มันอาจจะนำไปสู่ความเข้าใจที่คาดเคลื่อนได้นะคะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเรายังไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงเลยแล้วก็ที่สำคัญจะส่งผลกระทบต่อบรรยากาศความสัมพันธ์บริเวณแนวชายแดนด้วยเรื่องนี้กองทัพภาคที่2ยืนยันนะคะว่าการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลทุกนายเป็นไปด้วยความยับยั้งชั่งใจภายใต้กรอบของกฎหมายหลักสากลแล้วก็ข้อตกลงที่เกี่ยวข้องโดยให้ความสำคัญกับการรักษาความสงบเรียบร้อยแล้วก็ความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดนขอความร่วมมือประชาชนทุกคนนะคะตอนนี้ต้องใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารเพราะว่าข้อมูลข่าวสารที่เป็นเฟคนิวส์จากทางฝั่งกัมพูชาเองหรือว่าในโซเชียลมีเดียที่ปั่นกันขึ้นมาเองเนี่ยเกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันเลยฉะนั้นการจะส่งต่อข้อมูลแชร์ข้อมูลหรือว่าเชื่อข้อมูลใดๆก็ตามแต่ใช้วิจารณญาณให้ดีแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเท่านั้นกองทัพภาคที่2เขาชี้แจงนะคะแล้วก็มีเพจ Facebook ด้วยไปติดตามกันได้อันนี้เชื่อถือได้ 100% นะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้ที่นายกรัฐมนตรีมีภารกิจก็มีนักข่าวไปสอบถามเรื่องของสถานการณ์ชายแดนเหมือนกันค่ะประเด็นที่กัมพูชาเขาออกมาขอพื้นที่บ้านหนองจานคืนนายกยืนยันนะไทยไม่ได้หลงกลเกมยั่วยุนะคะยังยึดหลักอธิปไตยใครอธิปไตยมันวันนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีตอบคำถามสื่อค่ะถึงการเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดแล้วก็หน่วยงานด้านความมั่นคงมาพูดคุยแล้วก็มาหารือถึงประเด็นชายแดนคือมีการเชิญมาไหมนะคะก็ถามนายกแบบนี้นะคะเพราะว่ากัมพูชาเนี่ยเขาได้ประกาศขอคืนพื้นที่บ้านหนองจานกับบ้านหนองย่าแก้วนายกบอกว่าไม่ได้มีการคุยอะไรแต่ก็พยายามที่จะเชิญหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้ามาอัปเดตสถานการณ์กันทุกสัปดาห์อยู่แล้วเพราะว่าช่วงนี้มันก็มีหลายประเด็นแม้ว่ามีข้อเสนอมาก็จะต้องถามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเรียบร้อยไหมหรือว่าเป็นอย่างไรบ้างส่วนที่มีเสียงระเบิดจากฝั่งกัมพูชาแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันเกิดขึ้นนอกชายแดนของไทยนายกบอกว่าเราก็ทำอะไรไม่ได้แต่ไม่ว่าเขาจะยั่วยุหรือว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องมีความอดทนและไม่ทำผิดเสียเองโดยให้ถือว่าอธิปไตยใครอธิปไตยมันนี่ก็เป็นคำชี้แจงจากนายกรัฐมนตรีนะคะเพราะว่าพอสถานการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นสื่อในโซเชียลมีเดียก็ประคมข่าวกันเกิดขึ้นทีนี้ข่าวที่เราจะเชื่อถือได้ก็ต้องเป็นแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้จริงๆเพราะว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะภาคฝั่งของรัฐบาลก็ยังบอกว่าไม่มีอะไรแล้วมันเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรก็ไม่รู้ระเบิดไม่ได้เกิดขึ้นจากฝั่งไทยแน่นอนหรืออาจจะเกิดขึ้นจากการสร้างเหมืองหินหรือแม้กระทั่งสัตว์มาเหยียบกับระเบิดก็เป็นไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นประเทศไทยไม่ได้สร้างให้เสียงระเบิดนั้นเกิดขึ้นนะคะคุณผู้ฟังช่วงหน้าเรายังอยู่กันที่เรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาวันนี้กระทรวงการต่างประเทศแถลงค่ะเกี่ยวกับสถานการณ์เรื่องของอันคลอสเดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตกันช่วงนี้พักครู่เดียวค่ะ
11: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ
12: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
13: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟๆหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
14: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
13: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟๆหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซียวโต้ใกล้บ้าน
11: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
11: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
11: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
11: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
15: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
11: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
16: เสียวฟันอะ
17: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
18: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ช่วงสุดท้ายของเคาะข่าวค่ำนะคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวณค่ะมาต่อกันที่กระทรวงการต่างประเทศนะคะวันนี้แถลงชี้แจงว่าไทยพร้อมเริ่มกระบวนการอันคลอสค่ะหลังจากแต่งตั้งคณะทำงานที่มีผู้เชี่ยวชาญระดับสากลแล้วก็ยืนยันด้วยว่ากระบวนการอันคลอสเนี้ยไม่ใช่การขึ้นศาลนะคะมันเป็นแค่กระบวนการที่หาข้อยุติทางทะเลอย่างสันติร่วมกันกระทรวงการต่างประเทศจัดแถลงข่าวว่าด้วยกรณีไทยตอบรับเข้าร่วมกระบวนการประนอมเกี่ยวกับข้อพิพาทในการกำหนดเขตทางทะเลภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือว่าอันคลอสค่ะโดยมีคุณมารตีนลิตาอันดาโมรักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศแล้วก็ท่านก็ยังเป็นรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศด้วยมีคุณเบนจามินสุกัญจนทีอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายค่ะคือคุณมารตีเนี่ยนะคะบอกว่ากรณีการเข้าร่วมกระบวนการเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาฝ่ายไทยได้ส่งหนังสือถึงกัมพูชาแจ้งการตอบรับการเข้าร่วมกระบวนการประนอมภาคบังคับอย่างเป็นทางการตามที่กัมพูชาเขามีหนังสือแจ้งในเรื่องของการเริ่มกระบวนการกับประเทศไทยสรุปเนื้อหาในหนังสือคือมี3ประเด็นค่ะประเด็นแรกฝ่ายไทยได้แจ้งวัตถุประสงค์คือเราย้ำไปแล้วว่ากระบวนการเนี้ยจะเป็นไปเพื่อกำหนดเขตทางทะเลเท่านั้นอันนี้ขีดเส้นใต้ใหญ่ๆเลยนะคะจะเป็นไปเพื่อกำหนดเขตทางทะเลเท่านั้นประเด็นที่2ก็คือการแจ้งแต่งตั้งตัวแทนของไทย2คนเป็นผู้แทนประเทศไทย2คนนี้มีคุณสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอีกท่านนึงเป็นคุณสมชัยชัยปฏิยุทธ์ค่ะซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำคูเวตประเด็นที่3คือเป็นการแจ้งชื่อผู้เชี่ยวชาญ2คนในคณะทำงานคือนายอัลเบิร์ตเจฮอฟแมนและนายรูดิกอร์ขออภัยรูดิเกอร์โรฟูฟนะคะซึ่งเป็น2ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นระดับสากลเลยนะคะผู้คุณวุฒิจากสากลแล้วก็ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทะเลด้วยอันนี้ก็มีการดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยทีนี้ถ้าดูกำหนดการคร่าวๆค่ะภายใน30วันนับจากวันที่ไทยส่งหนังสือตอบกัมพูชาถ้าคิดง่ายๆก็คือภายในวันที่19มิถุนายนไปจนถึงปลายเดือนกรกฎาคมฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชาจำเป็นจะต้องเลือกบุคคลในคณะทำงานคนที่5แล้วก็จะมีระยะเวลา12เดือนนะคะก็คือมีระยะเวลา1ปีในการจัดทำรายงานถามว่ามากกว่านั้นได้ไหมถ้ามันทำไม่ทันได้แต่ว่าทั้ง2ฝ่ายต้องเห็นชอบร่วมกันค่ะและกระบวนการนี้จะมีการสรุปแล้วก็ตีความกฎหมายเพื่อเป็นข้อเสนอแนะให้ทั้งสองฝ่ายพิจารณาต่อแต่ข้อเสนอนี้ไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมายนะคะเป็นแค่แนวทางที่ใช้ให้คู่กรณีเนี่ยใช้ในเป็นการเป็นพื้นฐานในการหาข้อยุติที่เป็นการยอมรับทั้งสองฝ่ายก็ต้องย้ำตรงนี้ว่าการประนอมภาคบังคับไม่ใช่กระบวนการขึ้นศาลแล้วก็ผู้ที่อยู่ในกระบวนการภาคประนอมก็เป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือทั้งนั้นรับฟังข้อมูลทั้งสองฝ่ายเข้าใจบริบทของภูมิภาคซึ่งไทยเข้าร่วมกระบวนการด้วยความสุจริตใจนะคะเราไม่ได้ถูกกวาดต้อนหรือว่าถูกบังคับให้เข้าร่วมเราเข้าร่วมด้วยความสุจริตใจและเชื่อว่าสามารถประนอมให้ทั้งสองฝ่ายยุติข้อพิพาทเรื่องของเขตแดนทางทะเลได้อย่างสันติแล้วก็ยั่งยืนในอนาคตขณะที่คุณเบนจามินบอกเสริมนะคะบอกว่ากล่าวเพิ่มเติมเสริมบอกว่าการประนอมในอันครอสไม่ได้เหมือนกับ MOU 44นะคะคือ MOU 44เนี่ยตลอดระยะเวลาที่เราถือ MOU ฉบับนี้มา25ปีมันไม่ได้มีความคืบหน้าเรื่องของ MOU เลยเพราะว่าประเทศกัมพูชาเขาอยากจะเน้นไปที่เรื่องของการพัฒนาพื้นที่ร่วมกันแต่โดยหลักทางทะเลแล้วค่ะถ้าได้เขตที่ไม่ชัดเจนก็จะทำให้เขตเส้นเขตแดนเส้นล่างไม่ได้ชัดเจนตามไปด้วยแต่อันคลอสเขาจะเน้นไปที่เรื่องของกฎหมายทางทะเลเป็นหลักส่วนกระบวนการอันคลอสนะคะถ้าเสร็จสิ้นตามกำหนดการแล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรนะคะก็ถามคุณเบนจามินนะคะคุณเบนจามินบอกว่ากระบวนการนี้ถ้ามันเทียบในระดับโลกนะคะถือว่าเป็นกรณีที่สองกรณีแรกก็คือเรื่องของติมอร์เลสเตกับออสเตรเลียทีนี้ถ้าเสร็จสิ้นกระบวนการตรงนี้แล้วค่ะไทยก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะส่งเรื่องไปที่รัฐสภาเพราะว่ามันถือเป็นรายละเอียดด้านความมั่นคงแล้วก็อธิปไตยของประเทศอะนะคะถ้าเสร็จสิ้นทั้งหมดทั้งมวลแล้วกระบวนการต่อไปก็จะเข้าสู่ขั้นตอนในการทำรายละเอียดแล้วก็เซ็นสัญญากัน แต่ว่ายืนยันนะคะว่าคณะทำงานที่แต่ละประเทศเขาแต่งตั้งขึ้นมาเป็นบุคคลสากลที่มีชื่อเสียงแล้วก็เชื่อว่าการเมืองระดับประเทศจะไม่มีผลกับบุคคลที่แต่งตั้งขึ้นมาด้วยค่ะเพราะว่าความที่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกมันก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่บุคคลเหล่านี้นะคะที่อยู่ในคณะทำงานจะไม่ได้เอาชื่อเสียงของตนเองมาเสี่ยงกับเรื่องนี้ก็คือเขาอยู่เหนือการเมืองระดับประเทศไม่ว่าจะเหนือการเมืองไทยหรือเหนือการเมืองกัมพูชานั่นเองคุณผู้ฟังมาตามต่อกันที่ประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจกันหน่อยค่ะวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลคุณอนุทินนั่งหัวโต๊ะนะคะประชุมกรอก็เป็นการประชุมนัดแรกชูโมเดลครม.เศรษฐกิจ plus ค่ะก็ดึงเอาเอกชนมาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจเร่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเราจะได้ยินคำว่า plus บ่อยมากในการดำเนินงานของรัฐบาลอนุทินวันนี้ก็เช่นเดียวกันครม.เศรษฐกิจ plus นะคะเป็นการประชุมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนภาครัฐเพื่อที่จะแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจนายกก็บอกว่ามันเป็นนิมิตหมายที่ดีของการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชนเพื่อที่จะกำหนดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงแข็งแรงแล้วก็ยั่งยืนที่ประชุมกรอ.เนี่ยค่ะจะเป็นเวทีสำคัญสำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นแล้วก็แนวทางให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจของสองประเทศเป็นการส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกับภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทีนี้หลังประชุมค่ะหลังประชุมเสร็จกันปุ๊บเนี่ยคุณเอกนิติธารประภาสรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีคลังท่านก็ออกมาแถลงรายละเอียดนะคะโดยยกระดับคณะกรรมการกรอ.จากเวทีรับฟังข้อเสนอไปสู่กลไกร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจคือเมื่อก่อนเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ากรอ.พอมาประชุมกันทีก็ถือว่าเป็นเวทีในการรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อ นำไปปฏิบัติแต่เขายกระดับจากตรงนั้นขึ้นไปอยากให้กรอ.กลายเป็นกลไกร่วมขับเคลื่อนของเศรษฐกิจคือจะร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยแหละค่ะให้ข้อเสนอของภาคเอกชนไม่ได้หยุดอยู่แค่บนโต๊ะประชุมแต่สามารถแปลงเป็นการลงมือทำแล้วก็แก้ไขปัญหาได้จริงๆสร้างผลลัพธ์ที่ประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการสัมผัสได้ในขณะที่เศรษฐกิจโลกตอนนี้กำลังเปลี่ยนไปในระดับโครงสร้างคำถามใหญ่คือประเทศไทยไม่ใช่แค่เศรษฐกิจจะโตเท่าไหร่แต่ว่าคือเราจะโตจากอะไรแล้วก็จะทำอย่างไรให้การเติบโตนั้นมันเกิดขึ้นจริงๆกรอ.ก็จะเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับศักยภาพของเศรษฐกิจไทยมีเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ในการยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจให้ขยายตัวสูงกว่า 3% จาก 2.7% ก็จะเป็นการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนเข้ามาอีกสัก 30% ของ GDP แล้วก็ผลักดันขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศขึ้นไปสู่กลุ่มท็อป20ของโลกเขากำหนดเอาไว้4ปีจะต้องขึ้นไปที่ท็อป20นะคะก็คืออันดับ20ของโลกทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงภายใน12ปีพร้อมกำหนดให้มีตัวชี้วัดแล้วก็การติดตามผลทั้งในระยะ6เดือน12เดือนหรือว่าตลอดระยะเวลาของรัฐบาลทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้มันเป็นเป้าหมายนะคะที่เขาวางเอาไว้ว่าอยากให้เกิดผลสัมฤทธิ์แบบนี้พอมารับฟังข้อเสนอของภาคเอกชนหลายเวทีมันก็สะท้อนค่ะว่ามันก็มีปัญหาเยอะเหมือนกันและปัญหาที่เห็นตรงกันคือเศรษฐกิจไม่ได้ขาดโอกาสแต่ว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันติดคอขวดหลายด้านพร้อมกันค่ะการทำงานของกรอ.ชุดนี้ก็เลยจะทำให้ภาคเอกชนมีบทบาทเข้มข้นมากขึ้นเพราะภาคเอกชนก็คือผู้ลงทุนผู้สร้างนวัตกรรมสร้างผลงานเชื่อมโยงไทยกับตลาดโลกแล้วก็เป็นผู้ทำให้ศักยภาพของประเทศกลายเป็นผลลัพธ์จริงๆส่วนภาครัฐต้องทำหน้าที่ปลดล็อกค่ะแล้วก็วางโครงสร้างพื้นฐานปรับกติกาใหม่อะไรที่มันยากอะไรที่มันเข้าถึงยากอย่างเช่นระบบราชการขอให้มันเร็วขึ้นกว่านี้ได้ไหมชัดขึ้นได้ไหมหรือสนับสนุนการแข่งขันให้ได้มากขึ้นกว่านี้ด้วยเหตุนี้ค่ะกรอ.เขาก็เลยกรอ.ชุดใหม่เนี่ยนะคะเขาก็เลยออกแบบให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่าน4เครื่องยนต์หลักเชื่อมโยงกันเป็นระบบก็คือการสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่แล้วก็โครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตการเชื่อมโยงไทยกับตลาดโลกแล้วก็กระจายโอกาสลงสู่พื้นที่แล้วก็ผู้ประกอบการไทยรวมไปถึงการพัฒนาไทยให้พร้อมกับยุคเศรษฐกิจใหม่ก็จะต้องเร่งยกระดับตั้งแต่การศึกษาการวิจัยนวัตกรรมนี่แหละค่ะเพื่อไม่ให้ไทยตกขบวนและสุดท้ายคือการเปลี่ยนภาครัฐจากคอขวดให้เป็นผู้สนับสนุนการเติบโตผ่านการลดกฎระเบียบที่ไม่จำเป็นออกไปแล้วก็บริการภาครัฐให้รวดเร็วโปร่งใสแล้วก็คาดการได้มากขึ้นนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ประชุมกรอ.เขามีการยกระดับขึ้นมาก็จะเห็นว่ามันอาจจะเป็นนามธรรมสักหน่อยนึงแต่ว่าถ้าทั้งหมดทั้งมวลนี้ถูกขับเคลื่อนจนเห็นผลเป็นรูปธรรมแล้วแน่นอนว่ารัฐบาลก็จะมีการชี้แจงรายละเอียดกับประชาชนต่อนะคะ ณผู้ฟังมาดูเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันหน่อยค่ะเมื่อคืนช่วง 5:00 น.กระทรวงการคลังเขาปิดลงทะเบียนยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็รายเดิมเนี่ยมีผู้ยืนยันมา 12,700,000 คนแล้วก็กลุ่มเปราะบางในฐานข้อมูลภาครัฐที่ยังไม่ได้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกประมาณ1ล้านรายนะคะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังค่ะคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะคะก็สรุปผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ยืนยันมาสำหรับรายเก่านะคะยืนยันมาแล้ว 12,700,720 รายประมาณ 96% นิดๆค่ะในส่วนของบัตรใหม่ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนแต่ว่าอยู่ในฐานข้อมูลของรัฐแล้วมหาดไทยก็ดำเนินการครบถ้วนแล้วนะคะประมาณละ 1,047,520 รายคือมหาดไทยเขาจะส่งข้อมูลไปยังกระทรวงการคลังเพื่อให้ตรวจสอบคุณสมบัติต่อใครที่อยู่ในฐานข้อมูลเป็นกลุ่มที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรออยู่เฉยๆรอได้เลยนะคะกระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนในวันศุกร์ที่17 กรกฎาคม17กรกฎาคมเดือนหน้าเขาจะมีการประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ที่ผ่านคุณสมบัติผ่านช่องทางต่างๆเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะคะว่ามีช่องทางไหนบ้างคุณผู้ฟังปิดท้ายกันที่แฮชแท็กทับลานค่ะยังถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องเลยในเรื่องของการทวงคืนผืนป่าก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างวงกว้างทั้งในออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์24มิถุนายนนี้ค่ะกลุ่มอนุรักษ์ป่าไม้แล้วก็สัตว์ป่าเขานัดเคลื่อนไหวที่รัฐสภาเพื่อยื่นหนังสือเรียกร้องให้รักษาผืนป่ามรดกโลกหลังมีกรณีการเพิกถอนพื้นที่อุทยานทับลานไปประมาณล้านขออภัยไปประมาณ 150,000 ไร่นะคะวันนี้คุณศรีสวรรณก็ไปร้องศาลปกครองให้เอาผิดบอร์ดอุทยานบอร์ดที่ดินเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อหมดเวลาของข้อข่าวค่ำแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมสำหรับวันนี้ดิฉันยุวธิดาภูคำนวณลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: ฟ้ากำสวนดินร่ำให้อาลัยยิ่งไม่มีสิ่งเนรมิตดังคิดฝันถวายบังคมกราบปาดลาด้วยจาบันส่งสวรรค์คืนกลับรับแผ่นดินด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้ผลิตรายการเคาะข่าวค่ำทางวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งวันนี้เวลา 17:10 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางคาทารีนาวีเซอร์ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งนางคาทารีนาวีเซอร์เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนเวลา 17:14 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกลาวดิโอริกาโดกูติเอรสซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินาประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งนายกลาวดิโอริกาโดกูติเอรสเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมทรัพยากรมนุษย์กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอาร์เจนตินามาก่อนเวลา 17:19 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอับดุลอาซิสมูฮัมหมัดเคเออาซาดาซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐกาตาร์ประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งนายอับดุลอาซิสมูฮัมหมัดเคเออาซาดาเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตกรมกิจการอาหรับกระทรวงการต่างประเทศรัฐกาตาร์และกงสุลใหญ่รัฐกาตาร์ณ นครอิสตันบูลสาธารณรัฐตุรกีมาก่อนเวลา 17:27 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางลูซี่เอ็นเจรีคิรูทูซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งนางลูซี่เอ็นเจรีคิรูทูเคยดำรงตำแหน่งเป็นรักษาการอธิบดีกรมกิจการการเมืองและการทูตกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเคนยามาก่อนเวลา 17:32 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายฮารีบราโบโวซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งนายฮารีบราโบโวเคยดำรงตำแหน่งเป็นอุปทูตรักษาการและรองผู้แทนถาวรคณะผู้แทนถาวรสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกามาก่อนและเวลา 17:36 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกาลิสเอเฮนบาอุมส์ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐลัตเวียประจำประเทศไทยคนแรกในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐลัตเวียประจำประเทศไทยคนแรกนายกาลิสเอเฮนบาอุมส์ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐลัตเวียประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ ันนี้เวลา 9:00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำผู้แทนจากกลุ่มรวมพลังเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายข้าวเปลือกหอมมะลิอินทรีย์ข้าวสารหอมมะลิและสิ่งของเพื่อพระราชทานแก่โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโอกาสนี้พระครูชินวรโกศลผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพรมสุรินตำบลในเมืองอำเภอเมืองสุรินจังหวัดสุรินและพระครูปลัดเสกสรรธีระปัญโยเจ้าอาวาสวัดลำดวนตำบลทมอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินร่วมเฝ้าด้วยนางสาววิลาวัณวนดุรงค์วรรณกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนายเฉลิมชัยมหากิจสิริกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัททอรีเซนไทยเอเจนซี่จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถกระบะไฟฟ้าพร้อมสถานีชาร์จไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมสถานีชาร์จไฟฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนาศาสตราจารย์ไพรัชทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมคณะกรรมการมูลนิธิและคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาวิจัยอาร์กติกปีพ.ศ. 2569นำนายเสทรงพลอยนักวิจัยสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนายปราณชวลิตธรรมรงค์นักศึกษาระดับปริญญาเอกการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียผู้เข้าร่วมการศึกษาวิจัยอาร์กติกกับคณะสำรวจอาร์กติกแห่งจีนชินาเรอาร์กติกเอ็กซ์เพเดชั่น2026บนเรือตัดน้ำแข็งสเวหลง2เป็นเวลา100วันถึง30กันยายน2569โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ขั้วโลกและสิ่งแวดล้อมซึ่งโครงการตามพระราชดำรินี้ได้ขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2536และมีผู้แทนไทยเดินทางไปวิจัยในพื้นที่ขั้วโลกแล้วรวม1พระองค์กับอีก20คน
1: ประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพิริยพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22ถึง30มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของสถาบันต่างๆได้แก่ออสเตรียนอะคาเดมีออฟไซเอนซ์หอสมุดแห่งชาติออสเตรียพิพิธภัณฑ์ลูกโลกพิพิธภัณฑ์ภาษาเอสเปรันโตและพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งเมืองสปิสในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินดาวครั้งที่75นอกจากนี้จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆได้แก่ไมส์คาทีดรัลพิพิธภัณฑ์กูเทนแบกพิพิธภัณฑ์บ้านเกอเท่พิพิธภัณฑ์ศิลปะโรแมนติกเยอรมันพระราชวังชลอชลายไฮม์และฟาร์มโคนมไซส์โฮฟไบเออร์บรูนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG920 เสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 23:45 นและจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG925 เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 6:05 นจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง22มิถุนายนพุทธศักราช2569 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้เวลา 18:42 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปในการนี้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคลเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นพระภาคีนายล้านอาในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีนับแต่ทรงพระเยาว์ทรงเปี่ยมด้วยความกตัญญูกตเวทิตาและทรงมีพระจริยวัตรอันงดงามสมบูรณ์พร้อมต่อพระบรมวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ทุกประการตลอดจนทรงเป็นพระเชษฐาภคินีพี่สาวพระองค์ใหญ่ที่รักยิ่งของพระอนุชาและพระคณิฐาในพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์โดยทรงเป็นดั่งศูนย์รวมใจและความผูกพันอันอบอุ่นเสมอมานอกจากนี้ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจทั้งน้อยใหญ่แบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระเมตตาคุณเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรนานาประการจนเป็นที่ประจักษ์และสถิตอยู่ในใจของปวงชนชาวไทยซึ่งต่างซาบซึ้งในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้สำหรับการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นการอุทิศพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาและเป็นการเผยแผ่ถึงหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นทางเป็นธรรมในการดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาทองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำปีการศึกษา2567วันนี้เวลา 10:13 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรี

คุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบมอบให้แก่ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและได้อุทิศตนเพื่อบำเพ็ญประโยชน์สร้างผลงานอันมีคุณูปการแก่วงการกีฬาทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ3คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 2,386 คนมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการผลิตบัณฑิตตามคุณลักษณะจุดเน้นของมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนในวิทยาเขต17แห่งทั่วประเทศใน3คณะได้แก่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพคณะศิลปศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์โอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มอบโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความสำคัญตอนหนึ่งว่าเป็นที่ยอมรับกันว่าการกีฬานั้นเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการพัฒนามนุษย์และสังคมทั้งนี้เพราะการฝึกหัดกีฬาและการเล่นกีฬาจะช่วยสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้แก่สังคมกล่าวคือเป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งเบิกบานมีสมาธิมีปฏิภาณไหวพริบและมีน้ำใจนักกีฬาบัณฑิตทั้งหลายผู้สำเร็จการศึกษาขั้นสูงในด้านการกีฬามาโดยตรงจึงควรจะได้นำความรู้ความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ไปใช้ปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาอย่างถูกต้องให้การกีฬาสามารถพัฒนาบุคคลและสังคมได้อย่างเต็มที่และแท้จริงถ้าทำได้ก็จะเป็นการสร้างสรรค์ความสำเร็จให้แก่ตนเองสังคมและชาติบ้านเมืองได้อย่างสมบูรณ์พร้อมพระอนุวงศ์และองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้เวลา 7 นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคลเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปทั้งนี้การบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนและประคมย่ำยามมีกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลรวมทั้งองคมนตรีไปเป็นประธานในช่วงเวลาที่กำหนดเวลา 11 นาฬิกาพลรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดสะเกดรวม8รูปตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถวายพระตาหารเช้าและพระตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพและเวลา 17 นาฬิกานายพลากรสุวรรณราชองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดสะเกดจำนวน8รูปโดยในช่วง100วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ7วันปนรสมวานครบ15วันปัญญาสมวานครบ50วันและสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพคณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10 นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังจังหวัดราชบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูป

0: จากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครวัดกำแพงวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีวัดป่ามหาวีระวงศ์จังหวัดสระบุรีวัดชลทานประสิทธิ์วัดป่าขาดวัดม่วงหอมจังหวัดสงขลาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปเสร็จแล้วถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีจังหวัดชัยนาทบริษัท AT Bio Power จำกัดนางสาวปฐมพรจันดีและคณะบริษัทวิสมาเอเชียจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามได้แก่วัดมหาชัยวัดธัญวาสวัดสิริชัยวัดอภิสิทธิ์วัดสุวรรณวาดวัดหนองทุ่งวัดโศกคลองวัดจันทรารามวัดพยัคฆภูมิวรารามและวัดสากแก้วสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.กรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในพื้นที่จังหวัดลพบุรีได้แก่วัดป่าธรรมโสพลวัดเสาธงทองวัดกลางวัดหนองนาวัดโคกสำราญวัดราชมงคลวัดช่องสาลิกาและวัดพนมวันสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.โรงแรมสยามธาราพาเลสและกลุ่มธุรกิจในเครือบริษัท B Pro Intertrade and Engineering จำกัดและศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดมหาสารคามได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังประชาชนจากกรุงเทพมหานครและผู้แทนชุมชนจากจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิพระภิกษุสงฆ์วัดน้ำจันจังหวัดลพบุรีประชาชนจากจังหวัดศรีสะเกษคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสุนทรพิทยาจังหวัดระยองนักเรียนผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรปราการและนักเรียนโรงเรียนศึกษานารีกรุงเทพมหานครเป็นต้นทั้งนี้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.ค่ะพุทธศาสนิกชนลงนามถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569วันนี้ที่บริเวณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามมีข้าราชการหน่วยงานต่างๆตลอดจนประชาชนนำพวงมาลัยพานดอกไม้ผ้าไตรไปถวายและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเผยแผ่และจันลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปและด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระจริยวัตรที่ทรงมีความสมถะเรียบง่ายเคร่งครัดในพระธรรมวินัยและมีพระเมตตาสูงโดยผู้ที่ไปลงนามถวายสักการะจะได้รับหนังสือ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอัมพรอัมพโรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก มเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์26มิถุนายน2569เป็นที่ระลึกและเพื่อความเป็นสิริมงคลทางนี้วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเปิดพระวิหารให้พุทธศาสนิกชนเข้าถวายเครื่องสักการะที่หน้าพระรูปและลงนามถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.จนถึงวันที่25มิถุนายนนี้จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอพระคุณในการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทานสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ปูสเปรย์กำจัดยุง
1: และแมลงเครื่องมือช่างที่ครบจบคุ้มอยู่หรือเปล่า M-Top แบรนด์สมคำร่ำลือแบรนด์เครื่องมือช่างระดับโลกวางจำหน่ายแล้วกว่า180ประเทศรับประกันสินค้าทุกชนิดวัสดุเกรดยานยนต์คัดสรรสินค้าคุณภาพแบตเตอรี่ทนทานไม่ว่าช่างมืออาชีพหรือซ่อมเองที่บ้าน M-Top ก็เอาอยู่แวะมาลองของจริงได้ที่ M-Top Thailand ถนนเศรษฐกิจ1สมุทรสาครหรือช่องทางออนไลน์ได้ที่ LINE @M-Top Thailand โทรเลย0897125050และ0341121106
2: M-Top แรงสมคำหนึ่งในผู้ทาน Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้นคุณแม่น้องน้ำ
3: แม่จมวนคนเดิมเพิ่มเติมคือสุขภาพดีค่ะหลังจากทาน Mushroom Plus เกือบ2ปีสุขภาพดีจนเพื่อถาม

0: พดีขึ้นทุกอย่างลดลงจนปกติแม่ดีใจมากที่ได้บอกสิ่งดีๆต่อให้เพื่อนเชื่อแม่นะคะอะไรใช่แม่ก็ว่าใช่มัดลูมพัดเห็ดสกัด13ชนิดดื่มทุกวันก่อนนอนหลับสบายหลับสนิทด้วยค่ะ
1: สั่งซื้อเลย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดในรูปแบบผงชูดื่มดื่มวันละ1ซองก่อนนอนลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119 02-857-5119
2: ไปภูเบศรษฐ์ที่ปราจีนบุรีก็อีกชุดหนึ่งบางคนก็ไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวบางกลุ่มก็ไปทำเกี่ยวเรื่องนวดเราก็เพียงแต่ว่าช่วยประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องพอทำตรงนั้นออกมาได้มันจะไปเสริมไปสัมพันธ์กันทำให้ต่อยอดออกไปได้เรื่อยๆในทุกสาขาทุกกิจกรรม
3: เส้นทางชีวิตของคุณประยงรณรงค์ได้พิสูจน์ว่าวิถีทางแห่งความพอเพียงได้สร้างคนที่มีคุณค่ามีความเข้มแข็งทางความคิดบนพื้นฐานของการไม่เอาเปรียบเครือข่ายความร่วมมือจึงเกิดขึ้นได้ทำให้ทุกคนอยู่รอดและอยู่ร่วมกันได้เจริญก้าวหน้าไปด้วยกันเกิดเป็นสังคมที่มีความสุข
4: การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ก่อนอื่นเป็นพื้นฐานนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งยวดเพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเองย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้โดยแน่นอนส่วนการถือหลักที่จะส่งเสริมความเจริญให้ค่อยเป็นค่อยไปตามลำดับด้วยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้นก็เพื่อป้องกันความผิดพลาดล้มเหลวพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์19กรกฎาคม2517เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
12: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
13: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
11: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
14: สถานีวิทยุจส.1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ชอบฐานสโมแห่งวัดป่าสัมมานุสรณ์อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าให้พิจารณาความตายนั่นคือการเจริญมรณานุสติให้พิจารณาว่านั่งก็ตายนอนก็ตายยืนก็ตาย

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: หลังมีการสู้รบในฝั่งเมียนมาสักครู่ติดตามค่ะ
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียงเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 11ทุกสาขาก
3: ระทรวงการต่างประเทศแจ้งไทยพร้อมเริ่มกระบวนการอันคลอสหลังตั้งคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญระดับสากลยืนยันไม่ใช่การขึ้นศาลแต่เป็นกระบวนการหาข้อยุติอย่างสันติคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: กระทรวงการต่างประเทศจัดแถลงข่าวกรณีไทยตอบเข้าร่วมกระบวนการประนอมเกี่ยวกับข้อพิพาทในการกำหนดเขตทางทะเลภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันครอสโดยมีนางมารตีนฤตาอันดาโมรักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศและนายเบนจามินสุการจนทีอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายโดยนางมารตีระบุว่ากรณีการเข้าร่วมกระบวนการดังกล่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาไทยได้ส่งหนังสือให้กัมพูชาแจ้งตอบรับเข้าร่วมการประนอมภาคบังคับอย่างเป็นทางการตามที่กัมพูชาได้มีหนังสือแจ้งมาทั้งนี้สรุปเนื้อหาหนังสือที่ไทยแจ้งไป3ประเด็นคือประเด็นแรกไทยได้เน้นย้ำจุดประสงค์ในกระบวนการว่าเป็นไปตามกำหนดเขตทางทะเลเท่านั้น2คือการแต่งตั้งตัวแทนของไทย2คนได้แก่นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วและนายสมชัยชัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตไทยประจำคูเวตประเด็นที่3คือการแจ้งชื่อผู้เชี่ยวชาญ2คนในคณะทำงานโดยกำหนดการคร่าวๆภายในวันที่19มิถุนายนไปจนถึงปลายเดือนกรกฎาคมฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชาจะต้องคัดเลือกบุคคลในคณะทำงานคนที่5และจะมีกรอบระยะเวลา12เดือนในการจัดทำรายงานหรืออาจจะมากกว่านั้นตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควรแต่ข้อเสนอนี้ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายซึ่งเป็นแนวทางในการให้คู่กรณีใช้เป็นพื้นฐานในการหาข้อยุติที่เป็นการยอมรับร่วมกันทั้งสองฝ่ายต่อไปขณะที่นายเบนจามินระบุว่าหากเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วกรณีของไทยก็จะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะส่งเรื่องให้รัฐสภาเพราะถือเป็นรายละเอียดด้านความมั่นคงและอธิปไตยของประเทศเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการทำรายละเอียดเซ็นสัญญาต่อไปยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: ปิดท้ายที่กองกำลังนเรศวรเฝ้าระวังชายแดนแม่สอดจังหวัดตากเตรียมพร้อมดูแลความปลอดภัยประชาชนหลังทหารเมียนมาเข้าปะทะกองกำลังกลุ่มต่อต้านคุณณัฐชัยลิมพลอยรายงานค่ะ
5: โฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าปัจจุบันกองกำลังนเรศวรได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวในพื้นที่ว่ากองกำลังทหารเมียนมาได้เพิ่มเติมกำลังในบริเวณบ้านดินละปานและพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากในช่วงระหว่างวันที่21ถึง23มิถุนายนที่ผ่านมาและคาดว่าอาจมีการใช้กำลังทางทหารต่อกลุ่มต่อต้านในพื้นที่ดังกล่าวโฆษกกองทัพบกระบุว่าจากสถานการณ์สู้รบที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเคยมีกระสุนจากการปะทะตกเข้ามาในพื้นที่ฝั่งไทยส่งผลให้โรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์ต้องประกาศหยุดเรียนการเรียนการสอนเป็นเวลา1วันในวันที่22มิถุนายนเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทั้งนี้กองทัพบกโดยกองกำลังนเรศวรและหน่วยเฉพาะกิจราชมโนได้จัดเตรียมกำลังพลยุทธุปกรณ์และมาตรการรักษาความปลอดภัยไว้ในระดับพร้อมปฏิบัติการเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มขีดความสามารถพร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังและติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้หากประชาชนได้รับผลกระทบหรือพบเหตุผิดปกติในพื้นที่สามารถแจ้งหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีณัฐชัยดิ่มพลอยรายงาน
6: น้อมถวายอาลัยองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาราชโศกสันทรงกิจเพื่อประชานับอนันต์ทรงสถิตยังสวรรค์ทิพพิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
5: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
6: Beautiful Music
5: 17นาฬิกาถึง18นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 90.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ไฟล้างโลกสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจเช่นเคยค่ะมีคุณผู้ฟังถามมาว่าหากว่าเกิดไฟล้างโลกสิ่งมีชีวิตทั้งหลายย่อมไม่อาจหนีไฟได้ถูกเผาผลาญกันจนหมดสิ้นถือว่าเป็นการสิ้นภพสิ้นชาติหยุดการเวียนว่ายตายเกิดหรือไม่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสเล่าเรื่องของความเป็นมาของโลกและการแตกทำลายของโลกซึ่งอาจกล่าวสรุปเฉพาะที่เกี่ยวกับการเกิดของสัตว์โลกไว้ว่าโลกของเรานี้พอใกล้จะถึงคราวสิ้นกับหรือเวลาที่โลกจะแตกทำลายกลายเป็นหมอกเพลิงพวกที่พอมีบุญอยู่บ้างจะได้คิดถึงเรื่องบุญบาปแม้แต่คนที่ถือศีลไม่ค่อยได้พอรู้ว่าจะสิ้นกับไฟบรรลัยกันจะมาล้างโลกก็เริ่มได้คิดว่าคราวนี้ตายแน่ๆก็จะตั้งใจรักษาศีลครั้นตายไปก็ได้ไปเป็นเทวดาส่วนพวกที่ตั้งใจนั่งสมาธิก็จะได้ไปเป็นพรหมค่ะบางพวกไม่ตั้งใจปฏิบัติธรรมแล้วยังทำบาปเวลาตายก็ตกนรกพอถึงคราวไฟบรรลัยการล้างโลกนรกขุมต่างๆจะถูกเผาไปด้วยแต่สัตว์นรกจะถูกลมบรรลัยการหอบไปติดอยู่ที่โลกอื่นกลายเป็นสัตว์นรกของโลกอื่นไปก็เหมือนกับนักโทษย้ายคุกพอสิ้นเวรจากสัตว์นรกก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานในโลกนั้นๆตราบใดที่ยังมีการฆ่าการขโมยการชิงรักหักสวาทพูดปดมดเท็จขี้เหล้าเมายาด้วยความโลภความโกรธความหลงตราบนั้นก็ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดมีที่อยู่ให้เหมาะแก่กรรมของสัตว์โลกเหล่านั้นไม่สิ้นภพสิ้นชาติง่ายๆหรอกนะคะคุณผู้ฟังคะอยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าชีวิตเป็นของน้อยวันนี้ลมหายใจยังมีอยู่แต่พรุ่งนี้เราไม่ทราบนะคะว่าชีวิตจะเป็นเช่นไรมีแต่เพียงความดีเท่านั้นที่ต้องรีบเร่งขนขวายสร้างไว้ให้ได้มากที่สุดเพื่อให้เป็นที่พึ่งของตนเองทั้งในภพนี้และภพเบื้องหน้าต่อไปตั้งใจทำความดีต่อไปนะคะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิ้มซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดำชอชาอุ๊ยชอบไม่ชิเหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ไม้อ่อนดัดง่ายสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพ่อแม่ทุกคนนะคะย่อมรักลูกเหมือนแก้วตาดวงใจปรารถนาอยากให้ลูกเติบโตเป็นคนดีด้วยกันทั้งนั้นเราอยากให้ลูกเป็นคนดีเราก็ต้องทำสิ่งที่ดีให้ลูกเห็นก่อนตั้งแต่พูดจาเพราะๆฝึกลูกให้หัดกราบไหว้พระกราบไหว้พ่อแม่ปู่ย่าตายายแม้เด็กยังไม่รู้เรื่องว่าทำไปทำไมแต่ก็เป็นการฝึกเด็กนะคะให้อยู่ในกรอบแห่งความดีค่ะเมื่อลูกโตพอจะฟังเหตุผลได้แล้วเราก็ค่อยๆบอกเหตุผลให้รู้ว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์มีความดีมีพระคุณอย่างไรบ้างดังนั้นเราจึงต้องกราบไหว้ท่านการที่เราจะปล่อยให้เด็กคิดเองทำเองโดยที่เราไม่เคยสอนให้เขากราบไหว้ใครและหวังว่าเมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วจะให้เขามีสัมมาคารวะอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักกราบไหว้พ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาทำไม่ได้หรอกนะคะรู้สึกเขินมือไม้แข็งไปหมดเพราะว่าไม่คุ้นทั้งที่รู้ว่าการกระทำอย่างนี้เป็นความดีบางคนนะคะตั้งแต่เด็กมาจนกระทั่งโตไม่เคยกราบแม่เลยพอให้ไปกราบแม่ก็เลยเขินรู้สึกเก้อเขินกันทั้งแม่ทั้งลูกเลยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงผูกเงื่อนไขไว้ดีเหลือเกินนะคะว่าการกราบไหว้เป็นการแสดงความเคารพตระหนักในความดีของบุคคลผู้นั้นอย่างจริงใจจากนั้นก็พยายามเรียนรู้รู้จักจับความดีของเขาและทำดีตามอย่างเขาไปคุณผู้ฟังคะหมั่นฝึกสอนลูกของเราให้คุ้นกับการทำความดีตั้งแต่เล็กแล้วลูกหลานของเราจะเป็นคนดีไปตลอดชั่วชีวิตค่ะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: แสงไฟแผ่นพร้อมเผื่อทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อเผื่อทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
1: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
2: ยามา

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: นายกรัฐมนตรีเปิดงานรวมพลังสตรีไทย W Unity เสริมศักยภาพสตรีขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนพร้อมเปิดงาน OTOP Mid Year 2026ส่งเสริมสินค้าไทยสร้างรายได้และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดโครงการ W Unityรวมพลังสตรีเชื่อมใจเพื่อการพัฒนาซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยจัดขึ้นในระหว่างวันที่22ถึง23มิถุนายน2569ณ Impact Forum เมืองทองธานีโดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 2,000 คนจากเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีองค์กรสตรีกลุ่มอาชีพและภาคีเครือข่ายจากทั่วประเทศเพื่อเสริมสร้างศักยภาพสตรีไทยให้มีความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดงาน OTOP Mid Year 2526ณ Impact เมืองทองธานีพร้อมเยี่ยมชมบูธจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการชุมชนทั่วประเทศโดยย้ำว่าโครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือ OTOP เป็นกลไกสำคัญในการสร้างรายได้กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับฐานรากนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลจะสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนการตลาดและการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศอันจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งและเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
3: ปิดท้ายที่อธิบดี DSI ประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจาก9หน่วยงานเร่งรัดสืบสวนคดีกักตุนน้ำมันคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษาเรียนค่ะ
5: พันตำรวจตียุทธนาแพดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เป็นประธานการประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษโดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของรัฐอื่นจำนวน9หน่วยงานร่วมปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพื่อร่วมกันสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษโดยที่ประชุมได้รับทราบการรายงานความคืบหน้าการสืบสวนและการสอบสวนคดีพิเศษจำนวน8คดีประกอบด้วยคดีพิเศษในความผิดเกี่ยวกับการไม่นำน้ำมันเชื้อเพลิงออกจำหน่ายเหตุเกิดในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีคดีพิเศษในความผิดเกี่ยวกับการปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงในจังหวัดอ่างทองและคดีพิเศษเกี่ยวกับการจัดทำใบกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เป็นไปตามกฎหมายและการสืบสวน2สำนวนกรณีเรือขนส่งน้ำมันจำนวน99เที่ยวเรือที่ขนส่งน้ำมันไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีเหตุสงสัยว่าจะมีการประวิงการส่งมอบน้ำมันเชื้อเพลิงหรือไม่รวมทั้งสำนวนสืบสวนกรณีมีเหตุสงสัยว่าคลังน้ำมันจำนวน7แห่งในพื้นที่จังหวัดสระบุรีขอนแก่นและสมุทรสาครจะมีการประวิงการส่งมอบน้ำมันเชื้อเพลิงหรือไม่ทั้งนี้ได้มีการพิจารณาแนวทางการสืบสวนสอบสวนและกรอบการเข้าร่วมสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนโดยอธิบดี DSI จะมีคำสั่งมอบหมายความเห็นของที่ประชุมโดยเร็วต่อไปณัฐทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
6: ขับรถรักษาวินัยขับมอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อก
3: ข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อประชาชนสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
7: จบการเสน
8: อโอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
9: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
8: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหร
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
10: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
10: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
10: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
13: ร้านกำนันมานะ
12: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
13: ร้านกำนันมานะ
12: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ์

0: เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
1: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
2: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
3: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
4: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: นี่กาแฟของผู้ใหญ่อันนี้นมเย็นของส้มจุ๊บ
1: ขอบคุณครับป๊า
0: ไม่ต้องขอบคุณอ้วกคิดตังทุกคนอะล้อเล่นล้อเล่น
1: ไม่เป็นไรฮะแก้วนี้ไม่คิดตังเพราะขอบคุณไปแล้วว่าล้อเล่นเหมือนกัน
0: แม่อาส้มจุกนี่ฉันหลักมึงพ่อมึงเลยเนาะ
2: พ่อมันนั่งหัวโดอยู่นี่ยังไง
0: อันนี้ครับผู้ใหญ่ถ้าส้มจุกโตขึ้นเนี่ยหรืออยากให้มันเป็นอะไรอ่ะ
1: โตขึ้นส้มจุกจะเป็นตึ๊ด
0: ว้าๆๆๆอกอาแปะจะแตกนะ
1: จุกล้อเล่นนะอาแปะ
2: จะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันเถอะข้าไม่อยากบังคับหรอกขออย่างเดียวเป็นคนดีก็พอไม่กินเหล้าเมายาแล้วก็ไอ้ยาเสพติดเนี่ยไม่ห่างเลยนะแค่นี้ก็มีความสุขแล้ว
0: ความสุขของคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็แค่นี้แหละเนอะผู้ใหญ่เนอะ
2: โอ้มันก็ใช่แต่สำหรับพ่อแม่ที่มีลูกติดยาเขาก็จะมีความสุขได้เหมือนกัน
0: ไอ้ยาจะสุขไรยังไงล่ะผู้ใหญ่
2: เดี๋ยวฟังให้จบก่อนสุขที่ว่าก็คือเมื่อลูกหลานของตนเลิกยาเสพติดได้ยังไงล่ะ
1: แม่พ่อจุกฟังแล้วตกใจหมดเลยเนี่ย
0: อ่ะแปะก็ตกใจเหมือนกันถ้าอ้วนมีลูกเราจะดูแลอย่างดีนะไม่ให้เขาไปยุ่งไปเกี่ยวกับยาเสพติดนะเพราะอ้วนอยากมีความสุข
1: แต่จุกว่าแปะหาแม่ให้ลูกก่อนเถอะ
2: นี่จุกลามปามผู้ใหญ่ไม่ดีนะลูก
0: ไม่เป็นไรละผู้ใหญ่เหล็กมึงพูดถูกอ่ะงั้นอ้วนฝากล้างแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปหาซื้อเมียที่ตลาดสักคงสองคง
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดพ่อแม่ที่มีลูกติดยาเสพติดเมื่อรู้แล้วต้องตั้งสติให้ดีไม่ไปลงโทษไม่รังเกียจไม่ใช้ความรุนแรงพูดคุยด้วยความเข้าใจจากนั้นรีบปรึกษาแพทย์หรือผู้ที่มีความรู้ด้านนี้ทันทีเพื่อเข้ารับการบำบัดรักษาอย่างถูกต้องความรักความเข้าใจของคนในครอบครัวจะทำให้ลูกหลานสามารถกลับตัวกลับใจเลิกยาเสพติดได
4: ้ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะในพิธีทำบุญต่างๆที่นิมนต์พระมาสวดพระพุทธมนต์หรือเพื่อทำบุญเลี้ยงพระให้เกิดสิริมงคลแก่ตนและครอบครัวตลอดจนหมู่ญาติทั้งหลายนั้นในการกรวดน้ำอุทิศแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลนั้นจะมีตัวแทนกรวดน้ำที่เป็นเจ้าภาพหรือเป็นแขกผู้มีเกียรติส่วนคนอื่นๆก็เพียงประนมมือตั้งจิตอุทิศไม่ได้กรวดน้ำด้วยอย่างนี้จะได้ผลเหมือนกันไหมเป็นคำถามของคนช่างคิดนะคะขอตอบว่าในงานพิธีโดยทั่วไปเขาจะกำหนดให้มีตัวแทนทำหน้าที่กรวดน้ำเมื่อพระสงฆ์ผู้เป็นประธานในการทำพิธีกล่าวขึ้นต้นคาถาว่ายะถาให้ตัวแทนกรวดน้ำหลั่งน้ำทันทีและค่อยๆหลั่งน้ำไปเรื่อยๆกระทั่งพระรูปที่สองรับขึ้นมาว่าสัพพีติโยให้ตัวแทนหยุดหลั่งน้ำซึ่งน้ำที่หลั่งก็จะหมดพอดีด้วยเช่นเดียวกันค่ะขณะที่กรวดน้ำให้ตั้งจิตเป็นสมาธิน้อมอุทิศส่วนกุศลให้ญาติอาจจะโดยเจาะจงหรือโดยรวมและอุทิศส่งให้ถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีประมาณก็ได้ขึ้นอยู่กับความเมตตาของเราเมื่อกรวดน้ำเสร็จพระท่านสวดสัพพีติโยเราก็น้อมจิตรับพรท่านให้มงคลให้สิริทั้งปวงจงเกิดกับตัวเราสมพรพระให้ไว้ทุกประการนั่นคือการกรวดน้ำและรับพรพระของตัวแทนในพิธีส่วนคนอื่นนอกนั้นก็เพียงแค่ไม่มีการกรวดน้ำแต่การตั้งจิตเป็นสมาธิเพื่ออุทิศส่วนกุศลและเพื่อรับพรพระกระทำเช่นเดียวกันแล้วก็ได้ผลเหมือนกันด้วยเพราะว่าช่วงเวลานี้ความสำคัญขึ้นอยู่กับการวางใจให้เป็นค่ะส่วนบทกรวดน้ำที่ว่าอิทังเมยาตินังนั้นใช้ท่องเมื่อกรวดน้ำตามลำพังไม่มีพระสวดนะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
2: 94.5 MHz

0: ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้างเซเว่นอีเลเว่นสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะ

0: แล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
1: อ
0: ะ
1: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
0: ้งั้นไม่เอาแล้ว
1: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
2: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
3: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
4: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
5: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
6: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: การเลือกคบคนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะในบรรดาอบายมุข6สิ่งที่ถือว่าเลวที่สุดนะคะก็คือการคบเพื่อนชั่วเพื่อนเลวเป็นมิตรค่ะเพราะว่านำความหายนะมาให้มากที่สุดลองสังเกตดูนะคะว่านิสัยไม่ดีต่างๆที่คนเรามีอยู่แต่ละคนนั้นได้มาจากไหนถามว่าพ่อเคยสอนให้กินเหล้าสูบบุหรี่ไหมไม่เคยค่ะแม่เคยสอนให้เราเล่นไพ่เล่นการพนันสอนให้คิดคดโกงไหมไม่เคยนะคะครูบาอาจารย์เคยสอนให้เราเที่ยวบาร์เที่ยวคลับไหมก็ไม่เคยถ้าอย่างนั้นสิ่งไม่ดีเหล่านี้ได้มาจากไหนก็ได้มาจากเพื่อนนั่นแหละค่ะคนนี้นิดคนนั้นหน่อยเพราะเราติดเชื้อเลวเหล่านี้มาแล้วเราก็นำความรู้ความสามารถที่ล่ำเรียนมาไปใช้กับความคิดเลวๆเราก็เลยเลวยิ่งกว่าเพื่อนที่เคยชักจูงเรามาเสียอีกค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่ามงคลชีวิตคือบันไดขั้นแรกของความสำเร็จในชีวิตคือการไม่คบคนพาลไม่คบคนเลวถ้าใครยังขืนคบคนเลวอยู่ถึงแม้บุคคลผู้นั้นจะมีความรู้รับปริญญาจบการศึกษาสูงแค่ไหนมีความสามารถยิ่งใหญ่เพียงใดก็ตามเขาจะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเลยทั้งยังจะประสบความพินาศในที่สุดต้องเสียใจมีความทุกข์ทรมานทั้งในโลกนี้และโลกหน้าค่ะเราต้องเลือกคบแต่เพื่อนที่ดีและอย่าลืมเป็นเพื่อนที่ดีของคนอื่นด้วยนะคะคอยหมั่นเตือนสติเหนี่ยวรั้งเพื่อนมิให้ทำในสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าสิ่งที่เลวค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ
2: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
3: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
4: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

กองทัพบกทั่วประเทศทั้งระบบ FM และ AM อำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกค่ะพบกันเช่นเคยค่ะดิฉันนวลนภาสมัครสมานอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังคนนอนดึกในช่วงของเที่ยงคืนวันจันทร์จนถึงวันพฤหัสบดีค่ะวันนี้ตรงกับวันอังคาร23มิถุนายน2569วันนี้มีเรื่องราววันนี้ในอดีตหลากหลายเหตุการณ์มาฝากคุณผู้ฟังกันแต่ว่าขออนุญาตหยิบยกไปไว้ในช่วงที่2และช่วงที่3ของรายการนะคะสำหรับช่วงแรกค่ะคุณผู้ฟังเรามาติดตามเรื่องของความคืบหน้าริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกันค่ะซึ่งในส่วนของกองทัพบกเองก็มีหลากหลายหน่วยที่ส่งกำลังพลสนับสนุนในริ้วขบวนนะคะอย่างเช่นทางด้านของกรมการขนส่งทหารบกเขามีการฝึกซ้อมกำลังพลเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีดังกล่าวค่ะโดยเป็นการซักซ้อมตามลำดับขั้นตอนตามราชประเพณีเพื่อให้ในทุกภารกิจนั้นเป็นไปด้วยความพร้อมเพรียงถูกต้องสมพระเกียรติสูงสุดมุ่งเน้นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมกำลังพลระเบียบการเคลื่อนริ้วขบวนความแม่นยำของจังหวะการทำงานร่วมกันของกำลังพลในแต่ละชุดปฏิบัติงานโดยในช่วงของการฝึกนะคะเป็นการซักซ้อมตามขั้นตอนปกติซึ่งกำลังพลยังไม่ได้แต่งเครื่องแบบพระราชพิธีแต่อย่างใดค่ะแต่ว่าดำเนินการภายใต้การฝึกแบบมาตรฐานเดียวกันกับภารกิจจริงแบบ 100% เลยนะคะเพื่อสร้างความพร้อมสูงสุดก่อนเข้าสู่การซ้อมใหญ่หรือว่าการซักซ้อมแบบเต็มรูปแบบที่กำลังพลนั้นต้องแต่งกายเครื่องแบบราชพิธีค่ะจากแนวทางการฝึกนะคะทางหน่วยเนี่ยเขาก็มีการจำลองภารกิจตามลักษณะการปฏิบัติจริงทั้งในเรื่องของการประจำตำแหน่งใครอยู่ตรงไหนการเคลื่อนริ้วขบวนการฝึกอัญเชิญตามหน้าที่ของกำลังพลแต่ละชุดโดยเฉพาะการควบคุมจังหวะและความต่อเนื่องของริ้วขบวนซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของพระราชพิธีที่จะต้องอาศัยความพร้อมเพรียงอย่างสูงนอกจากนี้นะคะยังมีการให้ความสำคัญในเรื่องของการเตรียมสภาพร่างกายของกำลังพลด้วยโดยกำหนดน้ำหนักของราชยานฝึกซ้อมและภาระในการอัญเชิญให้มากกว่าหรือว่าใกล้เคียงกับสภาพการปฏิบัติจริงเพื่อให้กำลังพลนั้นมีความคุ้นชินต่อแรงกดน้ำหนักและการเคลื่อนที่ในระยะเวลาอย่างต่อเนื่องเป็นการเสริมความแข็งแรงความอดทนความมั่นใจในการปฏิบัติภารกิจเมื่อถึงวันซ้อมใหญ่และวันปฏิบัติจริงนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะตลอดระยะเวลาการฝึกซ้อมกำลังพลต้องปฏิบัติหน้าที่กลางพื้นที่เปิดนะคะฝึกซ้อมแบบเปิดพื้นที่เลยภายใต้สภาพอากาศและก็แสงแดดในช่วงกลางวันร้อนจัดนะคะคุณผู้ฟังส่งกำลังใจให้ด้วยกำลังพลของกองทัพบกของเรานะคะถึงแม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อยนะคะแต่ก็ยังคงทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจรักษาระเบียบความสง่างามความพร้อมเพรียงของริ้วขบวนอย่างต่อเนื่องนี่แหละค่ะคือความทุ่มเทและความรับผิดชอบที่เป็นภารกิจสำคัญของประเทศเราสำหรับกำลังพลที่ได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศถือเป็นเกียรติยศสูงสุดครั้งหนึ่งในชีวิตรับราชการค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ทรงคุณค่าที่หาได้ยากในการร่วมงานถวายงานตามโบราณราชประเพณีที่สะท้อนถึงความจงรักภักดีความเสียสละความภูมิใจในการทำหน้าที่เพื่อสถาบันของชาติทุกขั้นตอนการฝึกซ้อมยังเป็นไปอย่างรอบคอบเข้มงวดนะคะคุณผู้ฟังซึ่งทางด้านของพันโทสุรักษ์สรราชท่านเป็นผู้บังคับกองพันทหารขนส่งท่านก็บอกแบบนี้นะคะว่าก่อนจะเข้าการฝึกในแต่ละวันเนี่ยกำลังพลทุกนายจะต้องผ่านขั้นตอนการเตรียมร่างกายอย่างเหมาะสมเนื่องจากหากร่างกายไม่พร้อมอาจจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บโดยเฉพาะบริเวณบ่าและกล้ามเนื้อส่วนที่ต้องรองรับน้ำหนักได้จากนั้นจะเริ่มฝึกในท่าที่อยู่กับที่ก่อนที่จะพัฒนาไปสู่การฝึกในท่าเคลื่อนที่ตามลำดับนั่นเองสำ
หรับแผนการฝึกซ้อมในช่วงแรกกำหนดการฝึกซ้อมจำนวน4วันต่อสัปดาห์ค่ะแล้วก็จัดวันพักร่างกาย1วันเพื่อให้กำลังพลฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บนะคะส่วนในด้านขวัญกำลังใจและความพร้อมของกำลังพลนะคะทางหน่วยเนี่ยก็มีการปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับสภาพอากาศค่ะโดยฝึกภายในพื้นที่โรงจอดรถของหน่วยบ้างซึ่งที่มีอากาศปลอดโปร่งแล้วก็มีลมพัดผ่านช่วยลดผลกระทบจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดระหว่างการฝึกได้นะคะส่วนการใช้อุปกรณ์ในการฝึกซ้อมที่มีน้ำหนักมากกว่าการใช้จริงนั้นเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับภารกิจเนื่องจากพระราชยานบางองค์อาจจะมีน้ำหนักถึงประมาณ2ตันนะคะหน่วยจึงจำเป็นต้องฝึกเผื่อสภาพการปฏิบัติจริงทางด้านการรองรับน้ำหนักแล้วก็ระยะเวลาการยืนหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่ยาวนานกว่าการฝึกซ้อมนั่นเองขณะเดียวกันการคัดเลือกกำลังพลเข้าร่วมภารกิจพบว่ากำลังพลของกรมการขนส่งทหารบกเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจจากคำเล่าจากคำบอกจากรุ่นพี่ที่เคยปฏิบัติหน้าที่มาก่อนที่ได้ร่วมปฏิบัติภารกิจพระราชพิธีบอกว่าตนเองนั้นมีความภาคภูมิใจทั้งครอบครัวแล้วก็วงตระกูลรวมถึงตนเองเป็นอย่างมากเลยก็เป็นกำลังใจนะคะให้กับกำลังพลที่ฝึกซ้อมในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในครั้งนี้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังส่วนอันนี้จะเป็นในส่วนของกรมการขนส่งทหารบกนะคะมาดูในส่วนของกรมสรรพาวุธทหารบกกันบ้างนะคะมีการเร่งดำเนินการบูรณะราชรถปืนใหญ่เตรียมความพร้อมอัญเชิญพระบรมโกศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงสำหรับผลตรวจโครงสร้างเหล็กและไม้เดิมในสมัยในหลวงรัชกาลที่9ก็ยังคงความแข็งแรงสมบูรณ์ดีค่ะซึ่งทางด้านของพันเอกประยุทธ์ทองเลิศท่านเป็นผู้อำนวยการกองโรงงานซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์สายสรรพาวุธศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธกรมสรรพาวุธทหารบกท่านก็เผยถึงความคืบหน้าในการบูรณะราชรถปืนใหญ่ว่าเป็นราชรถประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นโดยกองโรงงานซ่อมสร้างตั้งแต่ช่วงของรัชสมัยในหลวงรัชกาลที่9ในการอัญเชิญพระบรมโกศเวียนรอบพระเมรุมาตรจำนวน3รอบโดยท่านก็เผยว่าการทำงานครั้งนี้เนี่ยเป็นการตรวจสอบปรับปรุงราชรถปืนใหญ่ครบทั้ง3องค์ได้แก่องค์จริงองค์ซ้อมและองค์สำรองโดยเน้นในเรื่องของการตรวจสอบระบบขับเคลื่อนโครงสร้างและเก็บรายละเอียดงานสีนั่นเองที่สำคัญได้ร่วมมือกับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทดสอบความแข็งแรงของวัสดุอย่างละเอียดนะคะซึ่งพบว่าสภาพโลหะรวมถึงเนื้อไม้ดั้งเดิมยังคงความสมบูรณ์แข็งแรงในส่วนของกำลังพลประจำราชรถปืนใหญ่คุณผู้ฟังคะก็จะมีพลประจำรถทั้งส่วนหน้าส่วนหลังจำนวน10นายซึ่งจะเป็นผู้บังคับเหลียวและบังคับเคลื่อนที่และมีพลฉุดชักราชรถปืนใหญ่อีก30นายนั่นเองส่งกำลังใจให้ทหารของเราด้วยนะคะในการปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญที่ใกล้จะมาถึงช่วงของปลายปีช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ

กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเทิดกล้าวชาวไทยคุณผู้ฟังคะมาติดตามเรื่องราววันนี้ในอดีตกันนะคะวันนี้เรามาดูในส่วนของมิติของกองทัพบกกันบ้างค่ะมีความสำคัญนะคะเนื่องจากว่า23มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสถาปนาโรงเรียนนาย10ทหารบกค่ะปีนี้ครบปีที่59แล้วนะคะโรงเรียนนาย10ทหารบกอยู่ที่ค่ายโยธินศึกษามหามงกุฎตำบลหนองแกอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะเกิดจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ผู้พระราชทานกำเนิดวิชาชีพทหารไทยขึ้นในสังคมไทยสมัยก่อนและทรงวางรากฐานทางการทหารไว้อย่างมั่นคงนับตั้งแต่การก่อตั้งโรงเรียนนาย10ทหารบกก็ได้มีการปรับปรุงพัฒนามาหลายครั้งเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจสังคมและการทหารของประเทศต่อมาค่ะในวันที่23มิถุนายน2510กองทัพบกก็ได้อนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนนาย10ทหารบกขึ้นให้ขึ้นการบังคับบัญชาต่อกรมยุทธศึกษาทหารบกโรงเรียนนาย10ทหารบกนะคะเป็นโรงเรียนหลักที่ผลิตนายทหารชั้นประทวนให้กับกองทัพบกเรียกได้ว่าเป็นกระดูกสันหลังของกองทัพบกเลยนะคะรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือว่าเทียบเท่าโดยจะรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลพลเรือนทหารกองประจำการเข้าเป็นนักเรียนนาย10ทหารบกหลักสูตร10เดือนและศึกษาต่อที่โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการอีก8เดือนด้วยกันซึ่งนักเรียนนาย10ทหารบกค่ะสามารถเลือกเหล่าทหารได้13เหล่าจากทั้งหมด17เหล่าในกองทัพบกนะคะเหล่าที่สามารถเลือกได้ได้แก่เหล่าทหารราบทหารม้าทหารปืนใหญ่อันนี้นักรบเลยนะคะทหารช่างทหารสื่อสารทหารขนส่งทหารสรรพาวุธทหารพลาธิการทหารสารวัตรทหารการเงินทหารการ

หารบกให้กับน้องๆพลทหารมากถึงร้อยละ80ครอบคลุมไปถึงผู้ที่เป็นทหารกองประจำการจากทุกเหล่าทัพพลอาสาสมัครประจำการสังกัดกองทัพบกอาสาสมัครทหารพรานชายสังกัดกองทัพบกทหารกองหนุนประเภทที่1ที่ปลดจากการปลดจากทหารกองประจำการแล้วก็ทหารอาสาอัตรานายทหารประทวนนะคะทั้งหมดนี้เราเปิดโอกาสให้มีสิทธิ์สอบเข้าเป็นนักเรียนนาย10ทหารบกเพื่อที่จะรับราชการเป็นกระดูกสันหลังของกองทัพบกต่อไปนั่นเองคุณผู้ฟังแสดงความยินดีด้วยนะคะวันนี้โรงเรียนนาย10ทหารบกครบรอบ59ปีช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันค่ะ

ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเทิดกล้าวชาวไทยค่ะคุณผู้ฟังคะมาติดตามเรื่องราววันนี้ในอดีตกันต่อวันนี้ในมิติของกองทัพบกยังเป็นวันที่มีความสำคัญอีกนะคะเพราะว่าเป็นวันสถาปนาเหล่าทหารช่างนั่นเองค่ะปีนี้ก็ครบรอบปีที่151ปีแล้วของการสถาปนาเหล่าทหารช่างเหล่าทหารช่างค่ะก็ได้ถือกำเนิดขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งกองทัพไทยและมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ขณะนั้นพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งกองทหารอินเดียขึ้นในวันที่23มิถุนายนปีพุทธศักราช2418เพื่อปฏิบัติงานตรวจทางวางแนวปักเสาโทรเลขต่อมาค่ะกองทหารอินเดียก็ได้พัฒนามาเป็นกรมการทหารช่างในปัจจุบันชื่อไฮโซนะคะกองทหารอินเดียค่ะซึ่งต่อมานะคะมีการพัฒนามาเป็นกรมการทหารช่างแล้วเนี่ยก็มีพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินพระองค์เป็นพระบิดาแห่งเหล่าทหารช่าง

างทรงวางรากฐานอบรมฝึกวิชาทหารช่างสมัยใหม่ตามแบบทหารช่างอังกฤษจนได้รับการพัฒนาถึงขีดสุดมาจนถึงปัจจุบันคุณผู้ฟังคะเหล่าทหารช่างเป็นกรมฝ่ายยุทธบริการที่สำคัญของกองทัพบกมีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งกำลังซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์สายช่างงานก่อสร้างงานปรับปรุงสิ่งก่อสร้างทั้งในและนอกกองทัพบกอย่างเช่นการบูรณาการร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้องขุดรอกขุดลอกแม่น้ำรั่วค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นการสร้างแนวป้องกันชั่วคราวกึ่งถาวรหรือว่าในพื้นที่ที่เราคุ้นเคยกันก็คือพื้นที่อำเภอแม่สายนะคะเป็นการสร้างแนวป้องกันผนังกั้นน้ำเป็นการสร้างผนังป้องกันน้ำชั่วคราวกึ่งถาวรแม่น้ำสายในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแล้วก็ดินโคลนถล่มในพื้นที่ภาคเหนือถอดบทเรียนจากปีที่ผ่านมานั่นเองนะคะขณะนี้กำลังพลทหารช่างกำลังปฏิบัติภารกิจอยู่ในพื้นที่ทางภาคเหนือนั่นเองหรือว่าจะเป็นอีกภารกิจหนึ่งนะคะอย่างเช่นทางด้านของกองพันทหารช่างที่111ก็จัดยุทโธปกรณ์กำลังพลจิตอาสาก่อสร้างสนามเฮลิคอปเตอร์มาตรฐานบนเกาะสีชังที่จังหวัดชลบุรีสำหรับใช้รับส่งผู้ป่วยทางอากาศในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนค่ะคุณผู้ฟังหรือว่าจะเป็นบทบาทสำคัญเมื่อช่วงของเหตุการณ์แผ่นดินไหวกองทัพบกก็ได้ส่งกองร้อยทหารช่างพร้อมยุทโธปกรณ์และก็เครื่องจักรกลหนักเข้าไปรื้อถอนซากอาคารของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่ถล่มลงมาตั้งแต่วันแรกจนเกิดเหตุจนเสร็จสิ้นภารกิจตลอด45วันดังคำขวัญของเหล่าทหารช่างที่ว่าเข้าก่อนกลับทีหลังหรือภาษาอังกฤษ first in last out นี่คือเข้าก่อนออกทีหลังนี่นะคะคือคำขวัญของทหารช่างนั่นเองนะคะเก่งกาจมากๆเลยการที่ทหารช่างต้องเป็นหน่วยแรกที่เข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่แล้วก็เป็นหน่วยสุดท้ายเลยที่ถอนกำลังออกมามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของการบรรเทาสาธารณภัยนะคะคุณผู้ฟังวันนี้นะคะทางด้านของกรมการทหารช่างเองก็มีการจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระอนุสาวรีย์พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินเพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ค่ะมีการจัดกิจกรรมต่างๆนะคะในวันสถาปนาวันเหล่าทหารช่างแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วก็ภูมิใจในเหล่าทหารช่างมากๆเลยดิฉันชอบทหารช่างมากๆค่ะคุณผู้ฟังมาดูเหตุการณ์ต่อมาค่ะปีพุทธศักราช2561จุดเริ่มต้นเหตุการณ์13ชีวิตทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายค่ะซึ่งก็วันนี้นะคะก็จะมีพิธีต่างๆนะคะที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงที่มีการเข้าไปช่วยเหลือในเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นโดยเฉพาะอนุสาวรีย์จ่าแซมนั่นเองนะคะผู้ที่ได้เสียสละชีวิตในการเข้าไปช่วยเหลือชีวิต13หมูป่าแล้วก็เหตุการณ์ระดับโลกค่ะคุณผู้ฟังพุทธศักราช2411มีการจดสิทธิบัตรเครื่องพิมพ์ดีดซึ่งเป็นนักประดิษฐ์ชาวอเมริกันเขามีการประดิษฐ์ขึ้นชื่อว่าคริสโตเฟอร์ลาแทมโชได้รับการจดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์เครื่องพิมพ์ดีดเชิงพาณิชย์เครื่องแรกของโลกแล้วก็คุณผู้ฟังคะพุทธศักราช2437เป็นวันก่อตั้งคณะกรรมการโอลิมปิกสากลจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยปารีสประเทศฝรั่งเศสนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็หมดเวลาของรายการเทิดกล้าชาวไทยแล้วนะคะพบกับดิฉันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเที่ยงคืนตรงของทุกค่ำคืนสำหรับค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดีค่ะ

0: ปากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ใหญ่จ๋านี่ว่างอยู่หรือเปล่าฉันควรอะไรหน่อยสิ
1: ว่างไงล่ะเจ๊กุหลาบฉันก็ยิ่งรีบๆอยู่นะนายอำเภอท่านเรียกประชุมด่วน
0: คือฉันได้ข่าวว่าที่สถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดเขามีฝึกอาชีพให้ผู้บำบัดด้วยเหรอ
1: ใช่สิถามทำไมล่ะ
0: คือก็แค่อยากจะรู้นะว่าเขามีวิชาชีพอะไรบ้างน่ะ
1: ก็พวกงานช่างยางช่างไม้ช่างก่อสร้างช่างไฟฟ้าหรือพวกเย็บปักถักร้อยอะไรทำนองนี้แหละแล้วก็มีงานเกษตรกรรมปลูกพืชจัดสวนเพาะเห็ดเลี้ยงปลาเลี้ยงกบโอ้ยสารพัดอาชีพเลยเอ๊ะร้อยวันพันปีไม่เคยเห็นสนใจจู่ๆวันนี้ทำไมอยากรู้ซะงั้น
0: อุ้ยดีจริงๆเนาะมีหลายอาชีพเลยอะ
2: มึงไม่มีอะไรละผู้ยายที่อาเจ๊กถามเนี่ยนะเป็นอาการของคงงก
0: อะไรงบอะไรไอ้แปะ
2: เอาก็เห็นบ่งๆว่าเห็ดแพงของแพงถ้าปลูกเองได้จะปลูกเองแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยอ่ะผู้ใหญ่นะอาเจ๊กุหลาบอีจะขอตามผู้ใหญ่ไปดูงานที่สูงบังบักด้วยนะเพื่อจะได้วิชาเพาะเห็ดปลูกผักแบบเลี้ยงไม่ต้องเสียตังค์ไง
1: โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไม่ได้หรอกการฝึกอาชีพในสถานบำบัดเขาเตรียมหลักสูตรไว้ให้กับผู้ที่ผ่านการบำบัดและอยู่ในระยะฟื้นฟูแล้วเท่านั้นที่ต้องมีตรงนี้ก็เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเมื่อออกจากสถานบำบัดไปแล้วผู้นั้นจะสามารถพึ่งพาตนเองได้มีทักษะอาชีพมีความรู้ความสามารถติดตัวไปแต่ท่านนายอำเภอเขาบอกว่าทางสำนักงานปปส.เขาจะให้คนในชุมชนและผู้ปกครองของผู้บำบัดไปเยี่ยมและดูการบำบัดที่สถานที่บำบัดจริงๆด้วยนะเจ๊กุหลาบจะไปด้วยกันไหมล่ะ
0: ดีสิผู้ใหญ่ฉันอยากไปดูมาก
2: เอาอ้วกๆขอไปเลยคงสิฉันจะไปรู้ให้เห็นกับตาแล้วก็จะได้ไปให้กำลังใจไอ้ขวางมึงด้วยนะอย่าให้มันกลับตัวได้แบบไอ้แมงน่ะเห็นไอ้แมงออกจากสูงบำบักมาถึงได้เปลี่ยนเป็นคงละคงดูมีความรักผิดชอบมีความขยันขันแข็งนี่วางกล่องผังบ้างมึงมานะแม่มึงยังออกปากชมเลยว่าไอ้แมงนี่มันปลูกผักไว้เต็มบ้านเลยได้ข่าวว่าทำโรงเห็ดเล็กๆเอาไว้ด้วยนะอ้อแล้วแม่ไอ้แมงยังชมผู้ใหญ่ไม่ขาดปากเลยนะที่พาไอ้แมงเนี่ยมังไปส่งสถานบำบัดยาเสพติดนะทำให้มันเปล่งเป็นคงละคงเลย
1: ท่านก็ดีใจกับมันด้วยทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเองถ้ามันคิดได้ก็ดี
0: อะแปะฉันได้ยินไม่ผิดใช่ไหมว่าไอ้แมงนั้นปลูกผักเนี่ย
2: ใช่สิอาจารย์กุหลาบฮังแน่รีบบอกนะว่าจะไปขอผักไอ้แมงมาทำกับข้าวขายแม่ลือนี่มันเข่งไปปีระดับชาติจริงๆเลยว่ะ
0: ใครบอกฉันจะไปอุดหนุนส่งเสริมให้มันมีรายได้ยะจริงๆนะจ๊ะผู้ใหญ่จะคิดอย่างนั้นจริง
3: ๆเรื่องสั้นท้ายตลาดในสถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดหลายแห่งมีการเพิ่มหลักสูตรการฝึกอาชีพให้ผู้เข้ารับการบำบัดด้วยเพราะเมื่อบำบัดครบทุกขั้นตอนจนหายแล้วเขาเหล่านั้นมีทักษะอาชีพตามความสนใจความถนัดของตนสามารถไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนนับเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่บนเส้นทางที่สดใส
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาล

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: อยู่ไหมเนี่ยฉันจะเข้าอำเภอไปธนาคารสักหน่อยนะจะฝากอะไรไหม
1: ฝากให้เราช่วยดูแลไม่ฝากอะไรหรอกเจ๊กุหลาบเมื่อเช้าว่าฝากไอ้แมงเอาเงินไปเข้าธนาคารแล้วว
0: ี่ตายแล้วอะแปะไอ้แมงมันเคยติดยาจะไว้ใจได้เหรอเกิดมันเอาเงินแปะไปซื้อยาจบกันโอ้ยถ้าเป็นฉันไม่กล้าฝากไปหรอกนะเนี่ย
1: เลือคิดมากไอ้แมงมึงเลิกยามาพักใหญ่แล้วฉันว่ามึงเลิกได้ถาวรแล้วล่ะแล้วคงยังไงแมงนะลองให้โอกาสมึงไล่ทำประโยชน์ให้คนอื่นนะฉันว่ามึงเต็มที่อ่ะไม่ยอมโอกาสทิ้งไปหรอกเชื่อฉันเชื่อฉัน
2: โอ้ยเจ๊กุหลาบอ่ะคิดมากไปเปล่าอ่ะเมื่อเช้าไอ้แมงมันยังซ้อนมอเตอร์ไซค์อโน่งอ่ะไปอำเภอมาเลยอ่ะแล้วก็เอาเงินไปฝากธนาคารให้แปะเรียบร้อยแล้วนะอ่ะนี่แปะสมุดบัญชีไอ้แมงมันฝากมาคืน
0: ตรวจดูสิแปะเงินเข้าม
1: าอ่ะมามามามารู้พร้อมกันเลยนี่ไงถูกต้องจริงๆนะบอกแล้วนะเจ๊กุหลาบเนี่ยคิดมากนะ
2: เจ๊รู้ไหมอ่ะโอ้ยไว้รู้สิงหล่อถ้าคนที่ไม่เข้าไปบำบัดยาเสพติดเนี่ยได้เป็นเดือนๆแบบนี
3: ้สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
0: โอ้แล้วไงต่อไปไม่ว่าไอ้แมนแล้วจ้าพอใจมะแหมได้ทีละลุมกันเชียร์นะสองคนน
1: ี้ผิดแล้วรู้สำนึกยังได้ให้อภัยกันไล่อวยยกโทษให้
0: นึกออกแล้วแต่ฉันให้อภัยไม่ได้จะเอาเงินไปฝากธนาคารทำไมไม่บอกฉันจะได้ฝากไปด้วยไม่เคยนึกถึงกันเลยนักแปะเนี่ยนะ
2: อ้าวเรื่องแน่นองไม่เกี่ยวแล้วไปดีกว่าเอาแปะงานเข้างานนี้เคลียร์เองนะ
1: ไอ้น้องไอ้น้องมาช่วยกันกล่องสิ
0: มานี่คนใจดำมานี่เลย
1: ไอ้ยาอุซินเลี้ยวอ่ะ
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดการที่พวกเราให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดได้กลับสู่ชุมชนเพื่อเริ่มชีวิตใหม่หลังจากที่เคยหลงผิดไปใช้ยาเสพติดนับเป็นการให้โอกาสสังคมได้พัฒนาคนมาเป็นกำลังที่ดีในการพัฒนาชาติบ้านเมืองดีกว่าผลักสายให้เขากลับไปอยู่ในวงเวียนยาเสพติดและการแก้ไขปัญหาก็ไม่สำเร็จเพราะไม่สามารถลดจำนวนผู้ติดยาเสพติดลงได
5: ้ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาฆ่าคุณได
1: ้เอ้องั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาฆ่าคุณได
1: ้เอ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
4: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
5: 94.5 MHz

0: ขอบคุณมากครับ
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ทำบุญแล้วไม่ได้กรวดน้ำสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีบางท่านนะคะสงสัยว่าจริงหรือไม่ที่กล่าวกันว่าเมื่อทำบุญไปแล้วหากไม่ได้กรวดน้ำให้กับผู้ตายแม้ว่าผู้ตายนะคะจะเป็นญาติสนิทเขาก็ไม่ได้รับบุญที่เราทำเรื่องนี้นะคะท่านผู้รู้ตอบว่าจริงค่ะและท่านได้ยกตัวอย่างที่เคยมีมาแล้วในสมัยพุทธกาลให้ฟังว่าวันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารนะคะทำบุญถวายวัดเวรุวันให้แก่สงฆ์บุญจากการสร้างวัดถวายหมู่สงฆ์เป็นบุญใหญ่รู้กันทั่วไปหลายภพภูมิพวกญาติเก่าของพระเจ้าพิมพิสารในอดีตชาติผ่านมานานนับไม่ถ้วนเลยนะคะญาติพวกนี้ทำบาปโดยยักยอกของที่เตรียมไว้จะถวายพระครั้นตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเปรตอดอยากหิวโหยมากตลอดเวลาแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่หนอพระเจ้าพิมพิสารจะทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ครั้งนี้พระเจ้าพิมพิสารทำบุญแล้วไม่ได้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ใครเพราะยังไม่มีประเพณีนี้เกิดขึ้นในพุทธศาสนาค่ะพวกเปรตญาติเก่าเนี่ยนะคะรอรับส่วนบุญเกอ้อก็เลยพากันออกมาร้องเสียงกรีดกรีดโหยหวนให้พระเจ้าพิมพิสารได้ยินพระเจ้าพิมพิสารได้ยินก็ตกใจรุ่งขึ้นรีบไปกราบทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ได้ตรัสเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังวันต่อมาพระเจ้าพิมพิสารได้ทำบุญเลี้ยงพระอีกครั้งหนึ่งแล้วกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เปรตพวกนี้อนุโมทนารับบุญแล้วได้พ้นสภาพจากเปรตบางตนไปเกิดเป็นเทวดาที่ไปเกิดเป็นคนก็มีเราทำบุญผลบุญย่อมเป็นของเราหากเราไม่อุทิศให้ผู้ล่วงลับก็ไม่มีสิทธิ์มารับส่วนแบ่งแห่งบุญของเราค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ทำบุญกรวดน้ำ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะชาวพุทธเราเมื่อพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณผู้เป็นที่รักเป็นเพื่อนเป็นญาติเสียชีวิตไปแล้วเมื่อเรานึกถึงเราก็จะทำบุญใส่บาตรกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้โดยบุญที่เราทำและการตั้งจิตกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ล่วงลับนี้ผู้ล่วงลับหากสวยสุขอยู่ในวิมานแดนสวรรค์เมื่อท่านตั้งใจอนุโมทนารับบุญนั้นอาจบันดาลให้ท่านอยู่สวยสุขได้ยาวนานยิ่งขึ้นหรือเลื่อนชั้นไปสวยสุขเป็นเทวดาชั้นสูงขึ้นถ้าผู้ล่วงลับกำลังทนทุกข์ทรมานในนรกบางขุมหรือเป็นเปรตบางจำพวกเมื่อตั้งจิตอนุโมทนารับบุญที่ญาติกรวดน้ำอุทิศไปให้แล้วก็อาจจะพ้นเวรจากการตกนรกจากการเป็นเปรตไปเกิดเป็นเทวดาชั้นต้นๆได้มีบางท่านนะคะครบรอบปีที่ญาติสนิทเสียชีวิต

0: ก็ได้ซื้อขนมปังผลไม้กระป๋องและนมกล่องเตรียมไว้ในรถตั้งแต่ตอนเย็นวันรุ่งขึ้นระหว่างขับรถไปทำงานเห็นพระเดินบิณฑบาตรีบจอดรถแอบข้างทางนำของที่เตรียมมาใส่บาตรแล้วขับรถไปทำงานต่อปรากฏว่าลืมกรวดน้ำทั้งวันมันนึกได้เมื่อตอนจะนอนจึงลุกขึ้นมากรวดน้ำในตอนนั้นเสร็จแล้วก็เกิดความสงสัยว่าผู้รับจะได้ผลบุญไหมได้นะคะแต่ได้ไม่มากเท่ากับทำบุญเสร็จปุ๊บกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลปั๊บเพราะว่าช่วงนั้นใจผู้อุทิศยังปิติอยู่ในบุญพลังบุญจะมากกว่าหากทำบุญแล้วเลยไปทำนั่นทำนี่ต่อถ้ามีเรื่องทำให้ใจขุ่นมัวแล้วมากรวดน้ำใจระหว่างที่กรวดน้ำอาจจะติดอยู่กับเรื่องที่ทำให้ขุ่นเคืองไม่มีสมาธิพลังบุญก็ส่งได้น้อยลงค่ะเพราะฉะนั้นแล้วทำบุญเสร็จรีบกรวดน้ำเลยดีกว่านะคะและหมั่นทำบุญบ่อยๆจะได้มีโอกาสกรวดน้ำบ่อยๆไงล่ะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
2: ไม
3: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
2: ไม
4: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
2: ไม
5: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
2: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
6: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด

0: เอชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ผู้หลักผู้ใหญ่สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะผู้นำของสังคมไทยในสมัยก่อนมักถูกเรียกขานว่าผู้หลักผู้ใหญ่คำไทยคำนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งสมบูรณ์อยู่ในตัวค่ะผู้หลักนะคะหมายถึงบุคคลที่มีหลักศีลธรรมประจำใจเพราะว่าท่านเหล่านั้นล้วนได้บวชเรียนมาตั้งแต่สมัยยังหนุ่มตามประเพณีไทยที่ว่าชายชะกันอายุครบ20ปีบริบูรณ์แล้วนิยมอุปสมบทเป็นพระภิกษุอย่างน้อยที่สุดก็1พรรษาเมื่อลาสิกขาออกไปเป็นคฤหัสถ์ก็เรียกกันว่าเป็นบัณฑิตหรือว่าทิฏฐิได้รับการยกย่องจากสังคมว่าเป็นคนสุขแล้วมีทั้งภูมิรู้และภูมิธรรมเพราะว่าหนังสือที่ใช้ร่ำเรียนเขียนอ่านคือพระไตรปิฎกค่ะหนังสือปลูกฝังคุณธรรมและหลักการประพันธ์ประเภทโคลงฉันกาบกลอนซึ่งมีทั้งภาษาไทยขอมบาลีระหว่างที่บวชเรียนอยู่ก็มีโอกาสฝึกฝนอบรมจิตใจด้วยการทำสมาธิเจริญภาวนาอย่างเต็มที่เพราะเหตุที่มีทั้งภูมิรู้แล้วก็ภูมิธรรมผู้หลักจึงสามารถจะครองตนอย่างผู้มีความเที่ยงธรรมไม่ลำเอียงเพราะว่าท่านรู้ว่าความลำเอียงจะมีผลทำให้เกิดความวิบัติขึ้นในสังคมนะคะผู้ใหญ่หมายถึงผู้มีประสบการณ์ในชีวิตมากมีความสำเร็จในชีวิตครอบครัวและหน้าที่การงานและเป็นผู้มีอาวุโสจึงเป็นที่เคารพนับถือได้รับการยกย่องในสังคมถ้ามีการประกอบการกุศลผู้หลักผู้ใหญ่จะได้รับเชิญไปเป็นผู้อาราธนาศีลหรือทำหน้าที่เป่าประกาศเชิญชวนผู้คนให้มาร่วมกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆผู้หลักผู้ใหญ่จึงเป็นทั้งผู้นำและที่พึ่งของคนในสังคมสังคมใดประเทศใดที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่พร้อมด้วยภูมิรู้ภูมิธรรมอยู่ทุกระดับย่อมเป็นเสาหลักค้ำจุนให้บ้านเมืองมั่นคงประชาชนมั่งคั่งมีแต่ความผาสุกกันทั่วหน้าและสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ฟังด้วยกลอนบทนี้นะคะจงทำดีเพื่อความดีเถิดคนดีลืมเสียเถิดคำที่เขาเหยียบย่ำหากโลกดีเพราะความดีที่เราทำยายปล่อยใจตกต่ำเพราะคำคนสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ไม่เคยไม่รู้ในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือด

94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 MHz
1: ฝึกให้รักษาศีลตลอดรอดฟังสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะได้ยินสองหนุ่มคุยกันบนรถปรับอากาศคนหนึ่งปรารภว่าอยากประหยัดเงินอยากตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปเสียบ้างหนุ่มอีกคนก็พูดว่าเขาก็เหมือนกันแต่เขาโชคดีตรงที่ไม่ต้องไปหยิบยืมเงินใครเพราะว่ามีคุณพ่อคุณแม่ร่ำรวยพอเงินหมดก็ไปขอแม่ก็ได้เงินมาง่ายดีแต่บางครั้งมันรู้สึกละอายใจอายุเราขนาดนี้แล้วยังพึ่งตัวเองไม่ได้คุณผู้ฟังได้ฟังแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างคะก่อนที่สองหนุ่มนี้จะลงจากรถไปนะคะเขาก็ได้พูดชวนกันรักษาศีล5ค่ะคนหนึ่งบอกว่ามีผู้แนะให้เขารักษาศีล5ให้ได้แล้วจะเลิกการพนันเลิกดื่มเหล้าแล้วก็สิ่งไม่ดีทั้งหลายได้คุณผู้ฟังคะมีวิธีเริ่มต้นเพื่อรักษาศีล5ให้ได้พระภิกษุท่านแนะนำเอาไว้นะคะว่าสมัยก่อนที่ท่านจะได้บวชท่านเริ่มต้นรักษาศีล5โดยการอาราธนาพระที่ห้อยคอมาไว้ในมือประนมมือแล้วก็กล่าวตั้งนโม3จบนะคะจากนั้นก็ให้สัญญากับตัวเองว่าวันนี้ข้าพเจ้าจะตั้งใจรักษาศีล5ให้ครบถ้วนทั้งวันผ่านไปได้1วันแล้ววันที่2ก็ทำอย่างเดิมอีกทำอย่างนี้ติดต่อกันนะคะจาก1วันเป็น2วัน3วันกระทั่งเป็นสัปดาห์เป็นเดือนและเป็นปีในที่สุดก็รักษาได้ตลอดเป็นปกติค่ะต่อมาท่านก็รักษาศีล8ได้แล้วก็บวชสามารถรักษาศีล227ข้อได้ประเด็นสำคัญนะคะถือเป็นหัวใจของการรักษาศีลเลยก็ว่าได้ท่านย้ำว่าต้องเลิกคบเพื่อนประเภทชวนไปเที่ยวกลางคืนชวนเล่นการพนันชวนดื่มเหล้าชวนไปดูสิ่งบันเทิงต่างๆรวมถึงเพื่อนที่ขี้เกียจทำการทำงานด้วยนะคะถ้าเลิกคบกับเพื่อนประเภทที่ว่านี้ได้การรักษาศีล5จะไม่ยากเลยนะคะท่านยืนยันค่ะแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะถ้าคิดจะเริ่มต้นที่จะรักษาศีล5ก็ลองใช้วิธีที่แนะนำไปเมื่อสักครู่นี้ลองทำดูนะคะและหวังว่าทุกท่านคงจะรักษาศีล5ได้ค่ะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
1: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
2: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
0: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
3: อความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรประกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัวเรารักในหลวง
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณรับไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: ลูกรักการทำตัวเป็นคนมีน้ำใจมีความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมารักความยุติธรรมนั้นคนอื่นเขาอาจจะมองไปว่าเราโง่ไม่รู้จักกอบโกยไม่รู้จักทำมาหากินไม่ถือคติน้ำขึ้นให้รีบตักก็ยอมให้เขามองให้เขาว่าไปเถอะยอมให้เขาว่าโง่ดีกว่าจะเป็นคนไร้น้ำใจไม่ซื่อสัตย์ไม่ยุติธรรมเราทำงานด้วยความซื่อสัตย์มีน้ำใจตรงไปตรงมาแม้จะไม่ร่ำรวยเหลือกินเหลือใช้เหมือนเขานักแต่เราก็สบายใจครอบครัวเราอาจจะขาดแคลนไปบ้างแต่ก็อบอุ่นอยู่กันพร้อมหน้าไม่วิตกกังวลหรือว่าหวาดระแวงอะไรมากระหว่างร่ำรวยแต่ไม่อบอุ่นกับอบอุ่นแต่ไม่ร่ำรวยลูกจะเลือกทางไหนมีคนส่วนหนึ่งต้องเชิดคอทำหน้าชื่นอยู่ในสังคมมีเวลาไว้คอยเอาอกเอาใจคนอื่นมากกว่าครอบครัวของตัวเองหรือต้องดิ้นรนคอยรักษาผลประโยชน์ของตัวเองอยู่ตลอดเวลาให้เวลาแก่ผลประโยชน์มากกว่าครอบครัวหรือต้องคอยประจบสอพลอคนอื่นเพื่อผลประโยชน์นั้นมักจะคิดว่าตัวเองฉลาดที่ทำอย่างนั้นได้โดยลืมนึกไปว่าเพราะความฉลาดนั่นแหละที่ทำให้ตัวเองกินไม่เป็นเวลานอนไม่เป็นเวลาไม่มีเวลาให้ครอบครัวทำให้ครอบครัวขาดความอบอุ่นต้องคอยพี่นอบพี่เทาคนอื่นเกินความจำเป็นลูกเอ้ยคนที่นอนไม่หลับเพราะคิดมากเรื่องงานเรื่องธุรกิจนั้นน่ะล้วนเป็นคนที่คิดว่าตัวเองฉลาดทั้งนั้นแหละคนที่ยอมเป็นคนโง่หรือเป็นคนโง่จริงๆนั้นหัวถึงหมอนเมื่อไรเป็นหลับยาวได้ตลอดคืนยอมเป็นคนโง่เสียบ้างก็สบายดีเหมือนกันนะลูก
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: เลขแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
1: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
2: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
3: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
4: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
5: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
3: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
6: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
7: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ยิ้มได้เมื่อภัยมาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะจากบทกวีพระราชนิพนธ์ของล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่6ที่ว่าเป็นการง่ายยิ้มได้ไม่ต้องฝืนเมื่อชีพชื่นเหมือนเพลงบรรเลงสวรรค์แต่คนที่ควรชมนิยมกันต้องใจมั่นยิ้มได้เมื่อภัยมาแต่ละช่วงของชีวิตมนุษย์เราย่อมประสบเหตุเพศภัยต่างๆกันบางคนสูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รักบางคนสูญเสียทรัพย์สมบัติที่สู้อุตสาห์เก็บหอมรอมริบมาด้วยความยากลำบากบางคนถูกกลั่นแกล้งให้เสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียงแต่ทว่าภัยพิบัติดังกล่าวมานี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนหรอกนะคะแต่จะมีภัยอยู่อย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนไม่ว่าเขาคนนั้นเป็นใครก็ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้นั่นก็คือมรณะภัยค่ะคงจะเป็นความโศกเศร้าที่สุดของทุกคนเมื่อต้องเผชิญหน้ากับมรณะภัยแล้วเราจะทำอย่างไรเมื่อไม่อาจหลีกเลี่ยงได้หรือจะแกล่งกล้าถึงขนาดยิ้มสู้ได้นั้นมีวิธีมาบอกในวันนี้ค่ะคือเราต้องทำใจยอมรับความจริงอย่างกล้าหาญว่าคนเราทุกคนต้องตายแน่ๆไม่ว่าคนที่เราชังน้ำหน้าไม่ชอบหรือคนที่เราสุดแสนรักแม้แต่ตัวของเราเองก็ต้องตายเหมือนกันแต่วันนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้และที่สำคัญที่สุดนะคะถ้าตราบใดยังไม่หมดกิเลสเมื่อตายแล้วเราก็ต้องเกิดอีกไม่ว่าจะอยากเกิดหรือไม่ก็ตามเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมเสียตั้งแต่บัดนี้ก็โดยการให้ทานรักษาศีลอย่างน้อยศีล5และเจริญสมาธิภาวนาให้ใจผ่องใสอยู่เป็นนิดนอกจากจะเป็นเสบียงบุญให้เราติดตัวไปในภพชาติเบื้องหน้าแล้วเราก็จะยิ้มได้เมื่อมรณะภัยมานะคะพบกันใหม่กับสารคดีสว่างที่กลางใจชุดสร้างโลกด้วยรอยยิ้มตอนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: จุทำไมไม่ไปโรงเรียนล่ะวันนี้เนี่ย
1: วันนี้โรงเรียนหยุดให้1วันครับมีประชุมคุณครูทั้งหมดเลยอ่ะพ่อก็ไปประชุมด้วยคร
2: ับ เอหรือว่าอาผู้ใหญ่จะไปเป็นคุณครูเลิกเป็นผู้ใหญ่บ้างสิแล้วอย่างเงี้ยแย่เลยนะใครจะเป็นผู้ใหญ่ทั้งล่ะทีเนี้ย
0: โอ้ยโวยวายอยู่ได้จะบ้าหรอผู้ใหญ่แค่ไปประชุมหน่อยเดียวคิดเป็นตุเป็นตะตะเท่าเนี่ย
1: แล้วไงฮะพ่อมาแล้วฮะ
3: เออพ่อเองไม่ใช่โดมปกรณ์ลำอะไรที่ไหนหรอกนะหลอกกว่าเยอะ
0: ว้ายพี่โดมหลอกขั้นเทพมาเลยแหมผู้ใหญ่อารมณ์ดีมาเทียมนะได้ข่าวว่าไปประชุมที่โรงเรียนเนี่ยไม่อยากจะเมาส์เมื่อกี้นะอาแปะบอกว่าผู้ใหญ่จะเลิกเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วล่ะไปเป็นครูโอ้ยวุ่นวายลั่นร้านเลยนะ
2: แหมก็ใครจะไปเป็นผู้ใหญ่บ้างที่แสงดีเหมือนผู้ใหญ่คนนี้ไม่มีอีกแล้ว
3: ก็แค่ไปประชุมกับพ่ออ๋อและครูทั้งโรงเรียนก็แค่นั้นเองคือเขากำลังระดมความคิดในการดูแลปัญหายาเสพติดในโรงเรียนฉันว่านโยบายพ.อ.คนนี้เขาเข้าท่านะ
0: ยังไงล่ะผู้ใหญ
3: ่พ.อ.เขาประกาศนโยบายสร้างแรงจูงใจให้กับครูอาจารย์ในโรงเรียนให้เข้ามาช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโอ้ยฮือฮากันใหญ่อย่างพิจารณาความดีความชอบการเลื่อนระดับนี่ถ้าครูคนไหนดูแลดีมีเด็กติดยาไม่ปกปิดข้อมูลส่งไปบำบัดจนหายกลับมาเรียนต่อได้หรือสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆเพื่อป้องกันยาเสพติดก็มีรางวัลให้
2: สุดยอดนะเนี่ยแค่ว่าฟังแล้วนะก็อยากไปเป็นคุณครูบ้างแล้ว
0: บอกหยุดความคิดช้าห่วงนะก็ของซากจริงๆนะเนี่ย
2: โอ้ยเลยไม่ใจไรไปไปก็ไร
3: นี่ยังเล่าไม่จบที่โรงเรียนยังมีการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนด้านทักษะความรู้เจตคติที่ชัดเจนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกระดับโดยให้ผู้ปกครองและตัวแทนจากสถานบำบัดเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดหลักสูตรเนี่ยก่อนเปิดเทอมเขาก็จะประชุมกันอีกครั้งด้วยนะ
1: พ่อแล้วจุกจะได้เรียนไหมครับเนี่ย
3: ได้ลินสิลูกส้มจุกยังเด็กเขาก็สอนแบบง่ายๆสนุกพ่อฟังแล้วอยากสนุกเลยนะ
2: งั้นเขาไปเรียนกับหนูส้มจุกกันแล้วกันน่าจะสนุกเลยนะโรงเรียนของเราล่าอยู่คุณครูชาลีทุกคน
4: เรื่องสร้างท้าตลาดผู้บริหารสถานศึกษาครูอาจารย์นับเป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษาให้ได้ผลดังนั้นการกำหนดนโยบายต้องชัดเจนการปฏิบัติต้องจริงจังและต่อเนื่องควรให้โอกาสกับผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่เป็นนักเรียนนักศึกษาในการศึกษาต่อมีส่วนร่วมในการนำนักเรียนนักศึกษาที่เป็นผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและมีการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
12: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
13: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
11: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
14: สถานีวิทยุจส.1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เซฟฟิน
1: อ้าวนั่นผู้ใหญ่ให้ไอ้ขวัญหอบอะไรมาเยอะแยะเทียโอ้โหของดีๆน่ากินทั้งนั้นเลยนะเนี่ย
0: เอาไอ้ขวัญวางก่อนวางก่อนนั่นแหละไว้ตรงนั้นเดี๋ยวเรารอไอ้หนงที่นี่แหละ
1: นั่งๆก่อนเลยผู้ใหญ่มาขวัญมานี่แล้วนั่งก่อนกินข้าวกันมาหรือยังเนี่ยวันนี้แกงส้มดอกแครอร่อยอร่อย
2: ผลไม้เยอะแยะขนาดนี้เนี่ยหอบมาฝากอ้วนเหรอผู้ใหญ่แหมเก่งใจจังเลยอ่ะ
0: เก่งใจก็ดีแล้วเพราะมันไม่ใช่ของแปะหรอกฉันกับไอ้ขวัญจะเอาไปขอบคุณคุณพิสารเจ้านายไอ้ขวัญที่อุตส่าห์รับมันเข้าทำงาน
2: ลีแล้วล่ะผู้ใหญ่เจ้านายจะไล่เมกตาไอ้ขวัญมึงเยอะๆเดี๋ยวนี้นะได้จังลีที่ให้โอกาสคงนี่มึงหายากจริงๆนะ
1: โอ้ยไม่ต้องห่วงหรอกย่าขวัญน่ะมันขยันขันแข็งลองได้รู้จักนิสัยใจคอเป็นต้องหลงรักมันแน่นอน
0: นี่อาแปะเดี๋ยวนี้เขามีโครงการสถานประกอบการสีขาวมีหลายๆที่ให้โอกาสคนที่เคยผ่านพลังติดยาเขามีกระบวนการทำงานดูแลลูกจ้างอย่างเป็นระบบส่งไปบำบัดมีการติดตามดูแลเมื่อกลับมาทำงานแล้วส่วนคนอื่นทั่วไปเขาก็มีการให้ความรู้เรื่องโทษพิษภัยของยาเสพติดมีกิจกรรมสัมพันธ์ต่างๆเพื่อป้องกันยาเสพติด
2: เออก็ลีนะผู้ใหญ่นะไอ้โครงการสีขาวที่ว่าเนี่ยนะคงที่ไม่เคยติดก็จะได้ไม่ปลายติดคงที่เคยติดก็จะไล่มีโอกาส
1: แล้วที่ไอ้ขวัญไปทำงานเนี่ยเขาเป็นสถานประกอบการสีขาวด้วยเหรอ
0: โอ้ที่ดีเขาได้รางวัลยอดเยี่ยมมา3ปีซ้อนแล้วนะทำโครงการอย่างดีเป็นที่เถิดหน้าชูตาของจังหวัดเลยล่ะ
2: เลยจริงๆเลยจริงๆทุกๆโรงงานทุกๆที่ทำงานนายจ้างทุกคนน่าจะให้โอกาสคงทุกที่เลยนะสังคมเราจะไล่ลีครึ่งลีครึ่งเคยได้ยินแต่ไล่ออกไล่ออกคำก็ไล่ออกซ้อมคำก็ไล่ออกออกไปกลายเป็นปัญหาสังคมกันตลกนะ
0: ใช่ถ้าไม่ไล่ออกก็ยังจะรู้ตัวคนและแก้ไขได้เป็นคนๆไม่โยนภาระให้สังคมส่งเข้าไปบำบัดรักษากดทบพอหายแล้วเขาก็เป็นพลังสำคัญในการทำงานได้อีกเหมือนเดิมนั่นแหละ
1: ตกลงคุยกันมาตั้งนานแล้วเนี่ยผู้ใหญ่กับขวัญจะรับไหมจ๊ะแกงส้มดอกแครอร่อยอร่อยเนี่ย
0: เอามาก็ได้ดีเหมือนกันนะกินซะให้เสร็จแล้วเอาอะไรมาอีกสักอย่างดีไหม
2: นี่อาจจะกุหลาบของอาผู้ใหญ่กับของอาขวัญเนี่ยเป็นแกงส้มหลอกแครแต่ของอ้วนเนี่ยขอแกงหลอกส้มสีทองได้ไหม
1: เดี๋ยวเถอะไอ้คุณแปะเดี๋ยวเรยากุหลาบจะปิดเสิร์ฟให้ถึงปากเลยนะระวังให้ดีนะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดเจ้าของสถานประกอบการหรือนายจ้างหากพบว่าพนักงานเกี่ยวข้องกับยาเสพติดควรเปิดโอกาสให้เข้ารับการบำบัดรักษาโดยไม่ถือเป็นความผิดหากเขาตั้งใจเลิกยาเสพติดปรับปรุงแก้ไขกลับมาเป็นพนักงานที่ดีและควรเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับนับเป็นการให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดและเป็นการช่วยลดปัญหายาเสพติดได้อีกทางหนึ่ง
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ด
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
12: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
13: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นอะ
11: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
14: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ผู้ใหญ่ให้ไอ้ขวัญหอบอะไรมาเยอะแยะเทียบโอ้โหของดีๆน่ากินทั้งนั้นเลยนะเนี่ย
1: เอ้าไอ้ขวัญวางก่อนวางก่อนนั่นแหละไว้ตรงนั้นเดี๋ยวเรารอไอ้นงที่นี่แหละ
0: นั่งนั่งก่อนเลยผู้ใหญ่มามาขวัญมานี่แล้วนั่งก่อนกินข้าวกันมาหรือยังเนี่ยวันนี้แกงส้มดอกแครอร่อยอร่อย
2: ผลไม้เยอะแยะขนาดนี้เนี่ยหอบมาฝากอ้วนเหรอผู้ใหญ่แหมเก่งใจจังเลยอ่ะ
1: เก่งใจก็ดีแล้วเพราะมันไม่ใช่ของแปะหรอกฉันกับไอ้ขวัญจะเอาไปขอบคุณคุณพิสารเจ้านายไอ้ขวัญที่อุตส่าห์รับมันเข้าทำงาน
2: ลีแล้วล่ะผู้ใหญ่เจ้านายจะไล่เมกตาไอ้ขวัญมึงเยอะๆเลี้ยวนี้นะนายจังวีลีที่ให้โอกาสคงนี่มึงหายากจริงๆนะ
0: โอ้ยไม่ต้องห่วงหรอกย่าขวัญน่ะมันขยันขันแข็งลองได้รู้จักนิสัยใจคอเป็นต้องหลงรักมันแน่นอน
1: นี่อาแปะเดี๋ยวนี้เขามีโครงการสถานประกอบการสีขาวมีหลายๆที่ให้โอกาสคนที่เคยผ่านพลังติดยาเขามีกระบวนการทำงานดูแลลูกจ้างอย่างเป็นระบบส่งไปบำบัดมีการติดตามดูแลเมื่อกลับมาทำงานแล้วส่วนคนอื่นทั่วไปเขาก็มีการให้ความรู้เรื่องโทษพิษภัยของยาเสพติดมีกิจกรรมสัมพันธ์ต่างๆเพื่อป้องกันยาเสพติด
2: เออก็ลีนะผู้ใหญ่นะไอ้โครงการสีขาวที่ว่าเนี่ยนะคงที่ไม่เคยติดก็จะได้ไม่ปลายติดคงที่เคยติดก็จะไล่มีโอกาส
0: แล้วที่ไอ้ขวัญไปทำงานเนี่ยเขาเป็นสถานประกอบการสีขาวด้วยเหรอ
1: โอ้ที่นี่เขาได้รางวัลยอดเยี่ยมมา3ปีซ้อนแล้วนะทำโครงการอย่างดีเป็นที่เชิดหน้าชูตาของจังหวัดเลยล่ะ
2: เลยจริงๆเลยจริงๆทุกๆโรงงานทุกๆที่ทำงานนายจ้างทุกคนน่าจะให้โอกาสคงทุกที่เลยนะสังคมเราจะไล่ลีครึ่งลีครึ่งเคยได้ยินแต่ไล่ออกไล่ออกคำก็ไล่ออกสองคำก็ไล่ออกออกไปกลายเป็นปัญหาสังคมกันตลกตลกนะ
1: ใช่ถ้าไม่ไล่ออกก็ยังจะรู้ตัวคนและแก้ไขได้เป็นคนๆไม่โยนภาระให้สังคมส่งเข้าไปบำบัดรักษากดทบพอหายแล้วเขาก็เป็นพลังสำคัญในการทำงานได้อีกเหมือนเดิมนั่นแหละ
0: ตกลงคุยกันมาตั้งนานแล้วเนี่ยผู้ใหญ่กับขวัญจะรับไหมจ๊ะแกงส้มดอกแครอร่อยอร่อยเนี่ย
1: เอามาก็ได้ดีเหมือนกันนะกินซะให้เสร็จแล้วเอาอะไรมาอีกสักอย่างดีไหม
2: นี่อาจจะกุหลาบของอาผู้ใหญ่กับของอาขวังเนี่ยเป็นแกงส้มหลอกแคแต่ของอ้วนเนี่ยขอแกงหลอกส้มสีทองได้ไหม
0: เดี๋ยวเธอไอ้คุณแปะเดี๋ยวเรยากุหลาบจะปิดเสิร์ฟให้ถึงปากเลยนะระวังให้ดีนะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดเจ้าของสถานประกอบการหรือนายจ้างหากพบว่าพนักงานเกี่ยวข้องกับยาเสพติดควรเปิดโอกาสให้เข้ารับการบำบัดรักษาโดยไม่ถือเป็นความผิดหากเขาตั้งใจเลิกยาเสพติดปรับปรุงแก้ไขกลับมาเป็นพนักงานที่ดีและควรเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับนับเป็นการให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดและเป็นการช่วยลดปัญหายาเสพติดได้อีกทางหนึ่ง
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ
1: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
0: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081 85

0: 07982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: สงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ยิ้มด้วยความภาคภูมิใจ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราเกิดมาต้องทำมาหากินนะคะต้องยืนอยู่บนลำแข้งลำขาของตัวเองให้ได้อย่าไปคิดพึ่งใครต้องคิดพึ่งตัวเองแล้วสักวันหนึ่งเราจะยิ้มได้อย่างภาคภูมิใจที่สามารถสร้างอนาคตอันสดใสได้ด้วยมือของเราเองอาชีพในโลกนี้มีมากมายเป็นหมื่นเป็นแสนชนิดให้เราเลือกทำตามความถนัดและใจรักแต่ถ้าเราเลือกไม่ได้ก็ขอให้เป็นสัมมาอาชีพอาชีพสุจริตที่ไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนก็พอแล้วค่ะเราจะได้ไม่ต้องแบกเวรแบกบาปติดตัวข้ามภพข้ามชาติไปเงินทองทุกบาททุกสตางค์ที่เราหามาได้จากการประกอบอาชีพนั้นขอให้ได้มาอย่างบริสุทธิ์ด้วยน้ำพักน้ำแรงจริงๆไม่ผิดกฎหมายไม่เป็นเงินบาปแม้รายได้ของเราจะน้อยแต่เราก็นำเงินมาเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวด้วยความภาคภูมิใจด้วยความอิ่มเอมใจนะคะไม่ต้องมานั่งหวาดระแวงว่าใครเขาจะตามล้างตามฆ่าเพราะว่าไปคดโกงเงินของเขามาแล้วสักวันหนึ่งเมื่อนึกย้อนกลับไปดูอดีตเราจะยิ้มอย่างมีความสุขภูมิใจว่าเราครอบครัวของเรากิจการของเราหรือว่าลูกน้องของเราเจริญก้าวหน้ามาได้ด้วยความสะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่แปดเปื้อนเลือดเนื้อของใครหรือทำให้ใครต้องพลอยรับบาปรับกรรมไปด้วยนึกถึงทีไรเราจะมียิ้มอย่างเป็นสุขภูมิใจทุกครั้งค่ะคุณผู้ฟังคะมีลูกก็สอนลูกมีหลานก็สอนหลานให้ทำแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ทำแล้วเมื่อนึกย้อนหลังก็ทำให้ตำหนิตัวเองไม่ได้แม้ไม่มีคำชมจากใครแต่เราก็ภาคภูมิใจในตัวของเราเองค่ะแล้วพบกับสารคดีชุดสร้างโลกด้วยรอยยิ้มได้ใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร